0: บ่นบ้านพี่บ้านน้องไปนะครับเป็นจังได๋ขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องขอสู่รายการลูกทุ่งยอดไว้นะครับหัวใจฮักสุขภาพ
1: อยากได้เมียละไม่ต้องเสีย
0: สถานที่วิทยุแห่งนี้และอีแมได้เวลาดีๆสิดีเกชุมชนก็ได้บ้านนมนั่นกับน้องสาวลา
2: ไปมันค่ะ
0: สองไอ้น้องมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมกับ10นิ้วสั่นๆกุลุกิรียกขึ้นในเก่าในหัวกลาบลงแถบตักแถบเท้าเอไอเอาอาพอลุงไม่ป่าพอใหญ่ไม่ใหญ่บ้านเฮาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังนั่นกับหม่อนมาฮอดเรียบร้อยแล้วเด้อแม่เด้อนะครับ
2: แหล่งข่าวสถานีค่ะ
0: ครับอยากได้หยังสื่อสารนะลูกเฮาเต่าโทรมาจ้ะ0811172358จ้ะ0811172358สื่อสารนะลูกเฮาเต่าโหลดบ่ผิดหวังด้วยประกันทั้งปวงจ้าม
3: ันก็อลังชำ
4: หยิบยืมเงินพ่อขอไม่เป็นนักร้อง
3: กลับมาบ้านอุ่นท้อง
4: ไม่ร้องเพลงอะไร
0: มาหอดสถานี

0: ฝ่าฝ่าเจ้าหน่อยหัวสักหัวขวบนี่แม่เอ้ยนะครับจะจอดรถขวางทางเอารถเข้าสถานีบ่ได้มันก็เลยสาดนิดนึงได้ครับแต่ก็มาฮอดแล้วนะแม่เนาะถือว่าท่านเวลาอยู่เนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับยังคือเก่าเหมือนเดิมแม่อยากได้หยังสื่อสารนะลูกเฮาเต่าโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนเบอร์นี้เด้อแม่เด้ออ
1: ยากได้ผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นเควีเนาะค่ะเควีลูทีนเนาะค่ะมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนเท่านั้นค่ะมื้อนี้3กระปุกในราคาเพียง 1,290 บาทเท่ายังแถมชาเขียวมัทฉะให้คุณพ่อคุณแม่อีก1กล่องเนาะค่ะในราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้ก็ยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ
0: น่ะฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันตื่นแต่เด็กลูกแต่เฒ่าคุณพ่อคุณแม่น้ำสมุนไพรเควิโกแล้วแม่เด้อเอาไปอยู่ไปกินกันเควิโกเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะให้สมุนไพรมาหมากไม้กายกองเลยอัดแน่นเต็มยวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับมวลร่วมของร่างกายดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวมื้นชานำไปมือไปเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าผู้ที่เป็นเบาหวานความดันลุกขึ้นเยาดูๆเก็ดเทียบ8เทียบบ่แก้งจังซี่แม
1: ่ค่ะนักตนนักโตบ่เบาเนื้อเบาคิ้งนักแข่งนักขาจังซี่แม
0: ่เป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บเป็นจิโร่มากังผังผืดนิ่วจังนิ่วล็อก
1: หรือว่าผู้ป่วยหลังการพักฟื้นเน
0: า
1: ะค่ะ
0: ปัญหาแล้วนี่ให้โอกาสกับสุขภาพเจ้าของนำสมุนไพรเควิโกเด้อแม่เด้อ
1: น้ำสมุนไพรเควิโกมื้อนี้เนาะค่ะซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดค่ะราคาอยู่ที่ 2,800 ได้ค่ะปกตินะแต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: 1,590 บาทแม่ได้สำนำสมุนไพรเควิโกไปถึง2ขวดน้ำกันได้กาแฟนะครับแฮปปี้เทนอีก1ห่อใหญ่ผมแถมให้พี่น้องนะครับเอาไปบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวน้ำสมุนไพรเควิโกนี่แม่ส่วนดูเที่ยวต่างๆส่วนรายละเอียดเดี๋ยวนั้นลงสู่พี่สนองฟังขอบคุณทุกๆท่านที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และพากันสั่งมาวืนๆบ่ผิดหวังจากคนเด้
1: ค่ะ
0: เอาไปอยู่ไปกินแล้วตอบโจทย์อีหลีนะครับน้ำสมุนไพรเควิโกเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะไผว่าท่านกินเอาไปกินซะเด้อแม่ไผได้กินแล้วครับมันดีอย่าลืมบอกต่อครับผมมั่นใจได้เลยคุณพ่อคุณแม่บ่เสียเงินถิ่มวันต่อไปนะครับได้สุขภาพกลับขึ้นมาเต็มๆแน่นอนฝากไว้น้ำเนี่ยก็แล้วกันน้ำสมุนไพร
1: เควีโกค่ะ
0: กับแต่คันมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนแม่อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเหตุมาเกี่ยวกับเรื่องสายตาโดยตรงเลยตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทาง
1: เป็นต่อต่างๆค่ะต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าผ่านการล็อกต่อมาแล้วค่ะ
0: ปัญหาแล้วนี่นะครับเควีลูทีนเอาอยู่ได้แม่เด้อแต่ครับเควีลูทีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดก็ถึงผมใหม่ลูทีนมาถึง 70% น่ะแม่จ๊ะนะคำว่าลูทีนนี่หัวทบแข็งกับหูเด้มันเกี่ยวกับเรื่อง
1: ตา
0: ตาโดยเฉพาะเลยจ้ะแม่จ๊ะผู้มีอาการจังที่นุ่มนั่นไปหมดว่ามาในเบื้องต้นลองเปิดใจกว้างๆนะครับให้โอกาสกับสุขภาพเจ้าของแม่เด้อสิได้ดูแลสุขภาพเจ้าของได้ดีๆกันฝากไว้นำในกันแล้วกันสำหรับเควีลูทีนกระปุกหนึ่งมันมี30แคปซูลกินได้15มื้อ
1: ราคาอยู่ที่590บาทเท่านั้นค่ะ
0: ผมให้พี่ให้น้องมื้อนี้3กระปุกครับจากราคา 1,770 บาทเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้น
0: แม่สิได้เควีลูทีนถึง3กระปุกนำกันกับแม่ของฝากของตอนนี่เป็นชาเขียวมัทฉะตัวใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นชาเขียวที่ใส่สมุนไพรถึง32ชนิดมีคอลลาเจนถึง2ตัวเลยแต่กับเป็นชาเขียวที่มีคอลลาเจนแม่จ้า
1: ค่ะบำรุงกระดูกที่บ่หนาแน่นเนาะค่ะแม่กระดูกพุกระดูกพุ่นจังซี่เนาะค่ะสามารถเอาไปยุไปกินกันได้เลยสำหรับชาเขียวมัทฉะเบิ่งแง่งองค์ร่วมในร่างกายได้เนาะค่ะ32ส่วนในร่างกายของเฮาค่ะ
0: ครับกล่องนึง390บาทมื้อนี้ให้พี่น้องฟรีๆเลยครับไหนเอาก็ไปยุไปกินกันนั่นคือเควีลูทีนมีปัญหาเรื่องสายตาเควีลูทีนเด้อแม่เด้อ3กระปุก 1,290 บาทผมแถมชาเขียวมัทฉะให้น
1: ำ3กระปุก 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: นะอยากได้สายตรงหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นไปมันเบอร์เดียวกับน้ำสมุนไพรเควีโกจ้ะแม่
1: เบอร์9ประเดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังอยู่เบอร์9ค่ะ0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358ขอบคุณกับคุณพ่อแม่บ้านเฮาทั้งไกลทั้งไกลนำแก่งผลการรับฟังมานำแน่ก็แล้วกันเด้อพี่น้องก็รักเกียรติติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้บ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางสกลนครมุกดาหารนครพนมอุบลราชธานีมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสพี่น้องทางศรีสะเกษพี่น้องทางกาฬสินธุ์ขอนแก่นพี่น้องทางชัยภูมินครราชสีมาพี่น้องทางอุดรธานีทางจังหวัดเลยทางหนองคายรับฟังได้ชัดเจนบ่ครับแก่งผลการรับฟังมานำแน่ได้ครับตอนนี้นุ่มนั่นไปมันกำลังพอพี่พน้องเขามีนัดกันทั้งสี่สมือฮอดเวลาดีๆจังสี่สำหรับน้ำสมุนไพรเควีโกมี2โปรโมชั่นน้ำกันนะแม่โปรโมชั่นตัวแรกซื้อขวดแถมขวด นะปกติน้ำทองตลาดขวดละ 1,400 2ขวดกับ 2,800 สี่กับนุ่มนั่นไปหมดในราคา2ขวดนี่ในราคาเพียง
1: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือโปรแรกได้แม่ที่ผมแถมกาแฟนะฮะโปรที่2วันนี้คุ้มสุดคุ้มนะผมให้นำสมุนไพรเควีโกไป3ขวดแม่ปกติราคาอยู่ที่
1: 4,200 บาทค่ะ
0: นี่บ่แม่นว่าหูฝันแล้วก็ฟังผิดแม่เงินเครื่องมื่นบ่ดี3ขวด
1: ค่ะ
0: บ่มันเรื่องรอเรียนแต่มื้อนี้คุณบอกคุณแม่เขาฮอดเขาถึงเพียง
1: 2,250 บาทเท่านั้นค่ะ
0: จากเครื่องมื่นน่ะแม่นะครับแม่เสียเพียง 2,000 กว่าบาทซื้อสุขภาพเจ้าของถือว่าคุ้มสุคุ้มได้นำสมุนไพรเควีโกไปถึง3ขวดนะได้วิทยุทัศน์ซิเตอร์เสียงดังฟังชัดยี่ห้อท่านนี่ตัวใหญ่ๆเสียงดังๆฟังชัดแถมฟรีๆให้อีก
1: หนึ่งเครื่องค่ะ
0: บ่ต้องรอรุ่นโชคบ่ต้องจับฉลากให้กิ้งแก่กิ้งได้อีหลีให้ทันทีที่คุณพ่อคุณแม่สั่งน้ำสมุนไพรเควีโกมา3ขวดครับ 2,250 บาทนอกราคาปกติแล้วอยู่ที่ 4,200 จ้ะแม
1: ่ค่ะ
0: นะครับมื้อนี้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงเที่ยง
1: 2,250 บาทเท่านั้นค่ะ
0: นั่นคือโปรที่2นะแม่นะโปรที่แถมวิทยุ
1: ค่ะส่วนคุณแนะนำเลยค่ะโปรนี้เนาะ
0: ครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่บอกว่าโอ้ยงบบ่หลายปานนั้นนะครับก็เอา
1: เสร็จแถมหนึ่ง
0: ครับเสร็จปกติไปก็ได้แม่
1: ค่ะ 1,590 บาทอ
0: ันนี้ก็บ่แม่นบ่แถมบ่ลดได้แม่ลดอยู่แล้วเพราะว่าปกติน้ำทองตลาดขวด
1: 1,400
0: 2ขวดมัน 2,800
1: ค่ะ
0: มื้อนี้คุณบอกคุณแม่เขาฮอดก็ถึงเพียง
1: 1,590 บาทคุ้มค่าเงินเกินค่าจ่ายค่ะแม่
0: จาก 2,800 บาทบ่ได้แม่จ่ายเพียง 1,590 บาทส่วนที่เหลือไปซื้อปลากี่โก้ก็ได้ซื้อปลากระป๋องก็ได
1: ้
0: ซื้ออาหารกันกินปลาทูหอกปลาทูเค็
1: ม
0: นะครับซื้อผักขามาแกงใส่หน่อใหม่ก็ได้หรือใส่ลูกไข่ล้านไปโรงแรมโรงเรียนได้สบายได้แม
1: ่ได้คือเก่าน
0: ี่ถือว่าคุ้มเนี่ยผลิตภัณฑ์ถูกตัวนุ่มนั่นใบหม่อนตะนักเรื่องความ
1: คุ้มค่า
0: ของคุณพ่อคุณแม่เป็น
1: ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: อันนี้คือเรื่องใหญ่เลยเรื่องที่หนึ่งครับผมมุ่งเน้นเรื่องตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่สำใดนะครับคุณพ่อคุณแม่ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วมันตอบโจทย์มากน้อยขนาดใดอันนี้คือโจทย์ข้อที่หนึ่งที่ทุกคนตระหนักนะแม่นะทั้งบริษัทเน้นย้ำเหลือเกินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณพ่อคุณแม่เสียมาต้องกลับขึ้นไปคุ้มค่าเงินเกินค่าใช้ได้สุขภาพเป็นหลักจุดเด่นที่สุดของบริษัทก็คือต้องการอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีตัวไทยนะมีปัญหาเรื่องสายตาสิให้เควีรู้ทิ้นไปยังสิเกียรตินาคุณพ่อคุณแม่ครับปกติราคาผลิตภัณฑ์นำเข้าค่อนข้างที่สูงเด้
1: แม่นค่ะ
0: แต่มื้อนี้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงคิดดูเอาจากกระปุกละ590บาทนี่แม่ลองคิดเบิ่ง 1,770 บาทแม่ซื้อเพียง 1,290 บาทแม่ได้3กระปุกเอาซ้ํานั้นยังบ่พอผมยังแถมของแถมให้พี่ให้น้องพร้อมบ่ให้คุณพ่อคุณแม่เสียเวลาฟรีค่าจัดส่งอีกต่างหากนี่กินได้ต่อเนื่องกันถึงเดือนครึ่งเลยทีเดียวส่วนพี่ส่วนน้องผู้มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายก็เอางูน้ําสมุนไพรเควีโกไปกินอันนี้ก็บ่ธรรมดาแม่จ๋านะครับปกติน้ําทองตลาดน้ําลานขายยาทั่วไปขวดละ 1,400 บ่มีฮอดของแถม2ขวดกับ 2,800 จ่ายเต็มๆบ่ได้ลดแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวแต่ซื้อกับนุ่มนั่นไปหม่อนจาก 2,800 แม่จ่ายเพียง 1,590 บาทได้นำสมุนไพรเควีโกไป2ขวดแล้วบ่แล้วเด้ผมแถมกาแฟให้พี่ให้น้องนะครับอีก1กล่องเลยนี่เป็นเอกสีแม่นะสั่งมื้อนี้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวในเครือนะครับบาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอ 2-3 หมื่นสินค้าฮอดมือจังจ่ายเงินหน้าบาทแล้วก็บ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นะย้ำว่าบริบวกเพิ่มแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวเอาไปยุไปกินกันนะแม่เด้อ
1: คุณพ่อคุณแม่อยากได้นะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเฮามีครบเนาะค่ะที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกแค่ตัวหนึ่งก่อนก็แล้วกันจังไปฟังเพลงนะแม่เนาะอันนี้บ้านเฮาก็เป็นหลายได้แม่เนื่องจากว่าบ้านเฮาเป็น
1: ผู้ใส่แรงงาน
0: ชุมชนผู้ใส่แรงงานจะเป็นส่วนหลัก
1: ค่ะและที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่
0: กันอันนี้เป็นเกษตรกรรม
1: แล้วก็เป็นผู้สูงวัยนำ
0: ครับก่อนหน้านี้เป็นเกษตรกรรมมาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน
1: หลัง
0: สู่ฟ้าหน้าสู่แดนคุบคมงงเงยมาตลอด
1: ค่ะ
0: นะครับค่อนข้างเกินเคืองชีวิตบ่มันเคืองชีวิตเด้เคืองเคืองเลย
1: หอมชีวิต
0: นะบัดมาฮอดบ้านไปได้เซาเมียมีแห้งแท่นที่สิสุขสบายมันผันบ่แม่นนั่นเอ้ยมันสะสมมาโดนๆแม่ลูก
1: ค่ะเที่ยวของโรงพยาบาล
0: มาฮอดตอนนี้แล้วโอ้ยบ่คือแต่แนวสิเป็นนะครับเคยได้กินเขาแต่เซาๆหมอบ่ให้กินต้องอดไว้เพื่อไปตรวจเลือดไปตั้งแต่ 6:00 น.นั่น 4:00 น.ก็บ่ทันได้กินอยู่กาแฟแม่ก็อยากดัดซบดัดปากอยู่ได้เคยกินตื่นขึ้นยามมื้อเช้าเขาก็หิวกาแฟก็อยากน้ําหมอก็บ่ให้กินสัวหมอสิมาตรวจ8เที่ยงบาดนี
1: ่
0: ก็จะไปเลยเสียเวลาไปเครื่องมือลูกหลานเขาก็ทํางานนี่บัดนี้เขาก็ต้องพาแม่ไปเสียเวลากันซื่อๆแม่จ๋านะครับ เบิ่งแง่งเจ้าของหูว่าเจ้าของผิดปกติโดยเฉพาะผู้ที่เป็นหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเขาเสื่อมขาเขาลันอีมาลดโกด7ลูกกะโอยนางกะโอยขั้นที่กวยเอาดาบถึงก้อนผู้ที่เป็นหมอนร่องกระดูกทับเส้นนี่อันตรายได้แม
1: ่ค่ะ
0: นะครับทิ้งไว้โดนๆนั่นๆซุ่มเสียงกับการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนำนะครับ
1: อัมพฤกษ์ก็ยังดูแลได้ได้ค่ะแต่อัมพาตนี่แล้วเลยค่ะแม่
0: น
1: ี่
0: นะครับเป็นผู้ป่วยที่เตียงนี่ยากเลย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนาะค่ะ
0: พี่น้องเป็นจังซั่น
1: ค่ะเอาผลิตภัณฑ์ของเฮาไปยุไปกินกันแล้วกันนะคะหมอแนะนำมื้อนี้มีสมุนไพร3แผ่นดินมาฝากตอนทอนหาคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะนั่นคือแฮปปี้เทนเฮิร์บนั่นเองสมุนไพร3แผ่นดินตัวเดียวกันนะคะแม่
0: จ้ะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณพ่อคุณแม่ยังงงเด้
1: ค่ะ
0: แฮปปี้เทนเฮิร์บนั่นคือซื้อผลิตภัณฑ์ทางฉลากนะครับทางฉลากทั้งคอย่อไส้ซื้อว่า
1: แฮปปี้เทนเฮิร์บ
0: ครับสมุนไพร3แผ่นดินเนี่ยมาแต่ไสสนั่นได้มาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนตั้งชื่อขนานนามให
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าสมุนไพรแฮปปี้เทนเฮิร์บเนี่ยนะครับมาจากต่างประเทศดิแม่ไส้สมุนไพรจาก3ประเทศน้ำกันมาอัดแน่นเต็มอยู่หันโอ้ยวัดดีครับพ่อนุ่มนั่นรับสายครับปิดวิทยุก่อนก็ได้พ่อฟังทั้งโทรศัพท์เด
2: ้ออ
0: ีพ่อวันสามียังให้นั่นรับสายครับ
2: เอออยากกินอะไรอยู่เนี่ยที่เขาอะไร
0: อยากกินยังพ่อฮะ
1: เ
0: ซ
1: วิโก
2: เออ
0: มื้อนี้เอาเครื่องลั่งหรือเอาเต็มลั่งพ่อไว้อย่าหัวแม่เอาตามอีลีนี่นะครับอีพอวัดมู่นี่ไปทางไหนบุรี FC นุ่มนั่นไปหมอนแฟนปะแท้
1: ยุคทั้งกาลสิน
0: ฮะ
2: ค่ะอยู่อยู่ไหนเพิ่นไปเรื่อยๆอย
0: ู่อ๋อมันฟังอยู่มันบ่พอฟังอยู่เสมออยู่มันบ
2: ่จ้าก็เสมอล่ะ
0: เอาจังหวัดใดเว้าสู่พี่สุรองฟังนุ่มมาจากจังหวัดใดโห
1: ปัจจิว่าเป็นนั่นอีหยังก่อพี่นุ่มนั่น
0: เดี๋ยวปัจจิว่าเป็นนาย
1: นา
0: เป็นนามาผมนั่นน่ะ
2: อือพอกินแล้วผมเดินได้นะวัน1ชั่วโมง
0: น่ะ
2: อือตื่นเช้าปุ๊บ 4:00
1: ค่ะ
2: มันเดินอะไร
0: อีพอ
2: จะพระจะสวดมนต์แล้วเสร็จงูแล้วมันเจ็ดมงกุฎอะไรประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: พ่ออ
0: ีพออยู่จังหวัดไหนครับนี
2: ่อีพออย่างไรอีพออย่างไรวันนี
1: ้พ่ออ่อนสา
0: พ่ออ่อนสาดีไหมไอ้มันว่าดีเอาอย่างหน่อยดีที่พ่อกับบัตรดีแล้วว่าสั้นว่า
2: เรียกว่าแล้ว
1: อยาก
0: เก
1: ่
0: าเก
1: ่
0: าเก่าเก่าสี่หกเก่าเก่าสี่หกมีผู้เดียวเท่านี้คือพ่อวันสา
2: เลยเบื่อทุกที่หกอะไร
0: นั่นแล้วล่ะจำไม่ลืมดอกซี่ตัวไรเดี๋ยวก็จำได้ดีเก่าๆซี่
2: เพราะว่าเดินตอนเช้านะเมื่อก่อนนี้เลยคือขึ้นตรง
0: เอาล่ะผู้ใดฟังผมยังมาสวัสดีผมวอลเลย์การผู้ใดจะฟังสันกันจะไปก้ายางยิ่งสัน
2: ยางที่เดินเช้ามาปุ๊บแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็เดินกันต่อ
0: จะขึ้นมากินจะขึ้นมากินแค่วีกัวก่อนจะก่อนไปเดิน
2: กินก็ที่มันอะไรนี
0: ่เอาตีมือเหนียวมือเหนียวเครื่องล่างเนาะสันเนาะ
1: มื้อนี้อีพ่อเอา2ขวดมาแล้วค่ะพ่อ
2: จ้าจ้าจ้า
1: ค่ะที่อยู่เดิมเนาะค่ะพ่อเนาะ
2: จ้าที่เก่าที่เก่าเลย
1: ค่ะบอกออนสาอยู่จังหวัดไหนบอกพ่อแม่เราพ่อแม่พี่น้องเรา
2: อยู่จังหวัดบุรีรัมย์
1: บุรีรัมย
0: ์โอ้จังหวัดอยู่ที่เดียมอยู่ที่อย่าว่าอยู่ที่อีพ
2: ่อชมเพชร
0: พ่อ
2: ชมเพชรบุรีรัมย์
0: พ่อออนสา
2: ครับ
0: เจ้าอย่าว่าเจ้าอยู่ที่ยืดเดินเถออีแม่อะไรนี่ออกจากบ้านนี่อาทิตย์นึงเดี๋ยวเจ้ากล้าบอกครบจริงเนี่ยเจ้า
2: คุณ
0: ไ
2: ปอยู่นี่อย
0: ู่
2: เด
0: ีย
2: ว
1: อ๋อพ่อจะโสดกี่ปีแล้วพ่อ
2: จ
1: ้
2: ะ
1: โสดกี่ปีแล้วคะ
2: โอ้ยโสดมาหลายปีแล้ว
0: โอ้ยแล้วบ่เรียนได้สิดอกหัวกระสวดมาบ้านนี่ตอนนี้แม่บ่อยู่ซื่อนี่แม่ไปยามลูกแล้วเลยว่าแล้วโสดน่ะ
1: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพ่ออ้นสา
2: ตอนนี้ลูกเต่าก็กระโทษมาอยู่อยู่ก็เตยอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
2: ก็ต้อง หาอย
1: ู่
2: หรอก
1: ครับ
2: กันอยู
0: ่เอาบ่ยังสุขภาพได้อีพ่ออ้นสาเด้อเออถามอีหลีเด้อพ่ออ้นสาบัดนี้เจ้ากินเบิดหลายขวดก่อนสิกินตะกี้มันเป็นจังได๋บ่เออ
2: มันก็คือผมเดินอยู่นะแต่ว่าวันครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไปเรื่อยๆทุกวันเน
1: ี่
2: ย
1: ค่ะ
0: ก่อน
2: แต่ตอนนี้พุ่นเดินวันชั่วโมงกว่า
0: ครับก่อนหน้านี้มันเป็นจังได๋พ่อก่อนเจ้าสิกินแค่วีโก้ก็ไปน่ะ
2: มันคือยังไงมันชอบอ่ะดีนะ
0: ครับหลังจากกินแล้วมันแตกต่าง
1: สุขภาพดีขึ้น
0: มันแตกต่างกว่า
2: ใช่เอ้ยขาสบายมากเลย
1: ขาเราสบาย
2: แต่กำลังขาดีมากเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะพ่อ
2: ใช่ใช่ใช่
0: ที่พ่อเกษียณมาจากปีเราเกษียณมาจากปีเราพ่อ
2: ตอนไปจีบหาปีไปเนี่ย
1: ตอนนี้อายุจักปีแล้วค่ะพ่อ
2: จีบหา
1: 75
0: โอ้เกษียณมา10กว่าปีแล้ว
1: 10กว่าปีแล้ว
2: ใช่ๆครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: แล้วยังแข็งแรงอยู่คือบักภาพได้เสียอยู่ได้70กว่าปีแล้ว
2: เอ๊ะสบายมากเลยไอ้การเด็ด
0: เอาจังซั่นเนาะพ่อเนาะ
2: ฮะ
0: จังซั่นเนาะ
2: ขี้เก่าเวลาเดิมนะ
0: ครับครับครับครับครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะ
2: จ้าจ้าจ้าจ้าน
0: ะครับยังมาที่เก่าเวลาเดิมยนอีเมนเนี่ยเรียมไม่ขั้นสองเดียวเราเจ้าจะแสดง
1: แล้วโสดแล้วโสด
0: จะแสดงกับดักไว้โสดจะเรียกว่าออกวิทยุอยากให้ผู้สาวฟังเนาะเรียกว่าโสดด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับอีเมนเราเนี่ยเรียมไม่ขั้นสองรอบเลยเด่นมึงจะว่างหรือไม่ว่างบักเอาตอนนี้แม่วะ
1: เราสดมาตั้งใด
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: ฝากกุเลไรกันแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: อีแม่ไปบ้านใหม่แล้วไปบ้านเก่าแล้ว
0: ว่าน้องหัวเหมือนกันอีพ่ออันสาเป็นเอฟซีนุ่มนั่นไปบ้านเก่า
1: ค่ะมาโดนละค่ะ
0: นะมาโดนแล้วอีพ่ออันสันซีจัน
1: เรากินผลิตภัณฑ
0: ์เควิโกไม่เบิร์ดไลท์เซตแล้ว
1: ค่ะและที่สำคัญเราติดใจมากๆเพราะว่าหนึ่งทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
0: ไปออกกำลังกายดีเบาตัวเบาตัวอันนี้แล้วปฏิบัติตัวถูกต้องได้
1: แม่
0: คนเฮานี่เป็นยังกระตามเด้ออันดับแรกคันคุณบอกคุณแม่ไปหาหมอนี่ลองสังเกตมั้งดักหมอสิบอกเด้อรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคุณยายคุณตาพักผ่อนให้เพียงพอ
1: ขยับขยื่นร่างกาย
0: มีเวลาออกกำลังกายบ้าง
1: ตามกำลังกายนิดนิดหน่อยหน่อย
0: ตามอัตภาพนี่หมอสิบอกสิเลยแม่3ขอดีบ่ขาดแน่นอน1รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่2พักผ่อนให้เพียงพอ3นะครับออกกำลังกายบ้างอันนั้นคือคำแนะนำจากคุณหมอพันวางสิแน่นอนสวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
3: ฮัลโหล
0: จ้าอีแม่
3: แม่มอนบ่จ้า
0: ครับแม่นจ้าแม่จ้า
3: เอาอันกาแฟห้องเขียวแม่จะสองกล่องในลูกหลานแม่ลำดวน
0: เลยโอ้ได้จ้าอีแม่ลำดวนเนาะ
1: แม่ลำดวน
0: แม่ลำดวนเนี่ย
3: เก่าบ่ลูก
0: ฮะ
3: พี่สิอยู่เก่าบ่
0: จังว่าได้เอาเดี๋ยวบอกไปหมอนนะแม่เด้อเดี๋ยวบอกไปหมอนเอาว่าที่อยู่แม่บังใดนะครับ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะค่ะแม
0: ่นะอีแม่ลำดวนนะครับว่าเล็กอะไรครับเดี๋ยวจังค่อยกลับมาจดเอา
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะพ่อๆแม่ๆบ้านเฮาในแก่พี่น้องกําลังเกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพนะครับอยู่มุมใดแก่ใดของประเทศไทยฟังไปพร้อมๆกับจังหวัดอุดรธานีบนที่นุ่มนั่นจัดรายการอยู่ตรงนี้ทักทายกันมานะครับเมื่อกี้นี่ขอบคุณขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพ่อๆแม่ๆเฮานะบ่ว่าสิเป็นทางทุ่มเฮ็ดนะครับบุรีรัมย์บ่ว่าสิเป็นทางหนองหงบุรีรัมย์บ่ว่าสิเป็นอำเภอเมืองสกลนครบ่ว่าสิเป็นกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์บ่ว่าสิเป็นกุสุมานจังหวัดสกลนครมื้อนี้สกลนครมาหนาเนี่ยนะครับพี่น้องทางบุรีรัมย์จะหน่อยหนาเด้4หาดสถานีพี่น้องทางอุดรธานีเป็นจังไดครับอำเภอเพ็ญพี่บุญลักษณ์นะครับพี่น้องทางอุดรธานีเนี่ยนามสมบันถือนายงพี่น้องทางทาบอสีเชียงใหม่หนองคายพี่น้องทางรัตนวาปีหนองคายพี่น้องทั้งบึงการบึงคงหลงพี่น้องทั้งนครพนมนะครับบ่ว่าสิเป็นโอ้บ่ได้ยินเสียงพี่น้องทั้งนครพนมโดนเลยเด้โดยเฉพาะพี่น้องอันนครพนมนี่มาตะหน้าแก่กับปากขาด2หม่องที่หายไปชัดเจนเลย1ทางอุเทนจักไปทางใดตะกี้มาดู FC ทั้งทางอุเทนทั้งโพ้นสวรรค์นะครับเดี๋ยวนี้เห็นมาตะหน้าแก่กับเห็นมาตะหน้าแก่กับปาปากบอกตะหน้าจําบ่ผิดนะอันพ้นสวรรค์ก็หายทาอุเทนก็หายเลนูนครก็หายพระธาตุพนมก็หายอำเภอเมืองยังเสียนะผมสิได้ไปแกล้งผู้ใหญ่บ้านเด้พี่น้องทั้งนครพนมเสียนี
1: ่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงอาจจะเป็นเพราะว่าสถานีวิทยุของเฮาอาจจะ
0: ดรอปเน
1: า
0: ะครับบ่มั่นใจ
1: ค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสําหรับ
0: คุณพ่อคุณ
1: แม่เนาะค่ะที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นทางจังหวัดใดก็ตามแต
0: ่
1: รับฟังได้ได้ยินเฮาเว้าเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้ก็ยังเป็นเบอร์โทรเบอร์เก่าค่ะแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดสื่อสารกันเข้ามาได้ค่ะยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมรอรับสายคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่คือเก่าเหมือนเดิมค่ะแม่ตลอด24ชั่วโมงนะคะแม่เด้อทางเบอร์0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358ครับพี่น้องทางอุดรธานีสิมีบ้านผือนำสมนายงพี่น้องทั้งหนองคายสิมีทาบอสีเชียงใหม่รัตนวาปีพี่น้องทั้งบึงการสิมีบึงโขงหลงกับกับยังน้อนำนั่นกระเลื่อมพี่น้องทั้งบึงการนี่นะครับแล้วพี่น้องทั้งสกลนครบ้านนี่สกลนครนี่ปกติกันเหนียวแน่นดีอยู่ได้ไหมพันละนานิคมว่านอนนิวาสนะครับแล้วก็อากาศอำนวยแล้วก็เคียงเคลือกุสุมานยืนหนึ่งนะครับของสกลนครกุสุมานที่ยืนหนึ่งเลยนะครับมาตลอดพระนานิคมยืนสองนะครับวัดลีจะพุ่มยืนสามโอนิคมนำอูนยืนสี่เชียงเครือยืนหาอำเภอเมืองมาหน่อยก็มูโพ ผู้พันโอ้ยเกือบเฮียเนาะนี่ผู้พันก็มาครับนะขอบคุณหลายๆสกลนครเนียวแน่นอยู่คือเก่า6เขตอำเภอนะครับสกลนครนี่มาหลายอำเภอได้แม่อำเภอวานอนนิวาสอำเภอกุสุมานอำเภอผู้พันอำเภอพนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอเมืองห้า6อำเภอนะแม่สกลนครเนียวแน่นก็ทุกหมองอื่นอยู่ในขณะเดียวกันบัดนี้บุรีรัมย์ก็คือกันเนื้อทางใดเนาะบัดนี้เนาะโอ้ยแม่แล้วว่ายันเฮาดาสวัสดีจ้ะแม่ท้องบายสวัสดีจ้ะแม่
5: จ้าสวัสดีจ้า
0: จังหวัดใดนี่แม่รายงานจังไหนจังหวัดใดนี
5: ่ท้องใบบุรีรัมย์ค่ะ
0: บุรีรัมย์เนาะอำเภอใดแม่อำเภอใดบุรีรัมย์นี
5: ่จ้า
0: อยู่อำเภอใดจ้ะแม่จ๋า
5: อำเภอเมืองบุรีรัมย์อ
0: ำเภอเมืองบุรีรัมย์ชัดเจนบ่แม่มื้อนี้ทั้งบุรีรัมย์
5: ชัดเจนค่ะ
0: ผมมันเพิ่นไปหลอกปอเบิดบ่คือหยับแท้ดังบุรีรัมย์นี่ว่าซะเด้ดูนี
5: ่นะครับสั่งยาแลนเดอร์แฮปปี้เทิร์นเ
0: ฮิบแฮปปี้เทิร์นเฮิบเนาะแม่เน
1: าะอ้าวแม่ได้รับสินค้าแล้วบ่แม่ที่สั่งมาน่ะค่ะ
5: เออกินแล้วเมื่อวานโอ้ว่าตี2ปวดที่3ปวดท้องจุด
0: เออ
5: น้ำ
0: ห้าแม่นเหรอ
5: เที่ยวเรียบร้อย
0: จะมาจมไปนั่นฟังได้บ่
5: ได้มากินไอ้นั่น
1: กินทันทีเลยบ่แม
5: ่
0: เจ้าจะไม่จมไอ้นั่นฟังเด้อบาดนี้ว่าทายบ่ออกเด้อบาดนี้ได้จะจมเด้อบาดนี้เป็นได้ฟัด
5: อีก 2-3 มื้อค่อยกินเทื่อนึง
0: แม่น2มื้อจังกินก็ได้แม่2มื้อกินเทื่อ
1: แม่นระบบปรับทายเฮาเข้าทีแล้วเฮาเว้นมื้อกินได้แม่นี่เป็น
0: อันบาดนี้คันมันเข้าทีแล้วนี่กล่องนึงมันมี15ซองกินได้เดือนนึงบ่ได้แม่กินมื้อเว้นมื้อมื้อเว้นมื้อก็ได
1: ้
0: อันสีแม่เว้านี่คือใช่เด้คุณพ่อคุณแม่ยังงงเด้อนั่นมียาทายขายติเพิ่นว่านี่นั่นบ่ได้ขายยาทายเด
1: ้ออัน
0: นั้นคือชาไทยเด้ออีแม่เราจมว่าเราท้องผูกอีแม่ต้อง
5: ชาไทยยังไม่ได้กิน
0: เลยอีแม่ท้องใบนะครับเจ้ากินยังกินบักเกลือดิ
5: ฮะ
0: กินตำบักเกลือดิมัน
5: เจ้าเขียวยังไม่ได้กิน
0: โอ้โหเรากินชาไทยชาเขียวว่าต้องได้กิน
5: จ้านั่นแหละกินชา
0: จ้า
1: ค่ะมื้อนี้แม่เอาหยังกับแม่
5: พี่สงกลัวตายเลย
1: ค่ะ
5: พักถึงสาว
0: เออนะครับแน่นอนแน่นอนดีลีแน่นอนดีลี
5: หายอืดท้องหรือบัดนี
0: ้จ้ามื้อนี้แม่เอาแฮปปี้เทียนแม่นบ่แม่มื้อนี
5: ้แฮปปี้เทียนเฮ้
0: ครับเอาจักกระปุก

0: เอาดูแลสุขภาพที่อยู่เอา
1: เพราะว่ามันหายปวดนี่แหละก็มาไหวกินมันเถื่อกินวัลมิด
0: จ้าขอบคุณหลายๆจัง
1: นะตอนนี้มันหายปวดหลังแล้ว
0: อีแม่ต้องไปย้ายที่อยู่ไปนี
1: ่ค่ะ
0: ย้ายไปที่อยู่
2: ที่อยู่เก่า
0: ที่อยู่ใส่ที่อยู่เก่าหรือว่าใหญ่ไม่แล้ว
1: โอ๊ยที่อยู่หน่อยๆแม่ไปตักสองเครื่องด
0: ้วยโอ๊ยเนาะเอาๆจังซั่นเนาะแม่เนาะ
2: ค่ะจ้านั่นเบาให้แม่สับสนแล้ว
0: อีแม่แล้วเข้าใจว่าแถมวิทยุสินี่อีแม่ไปแล้วเป็น FC มุ่นนั่นไปมันเอาเรื่องแถมวิทยุแล้วเอาตั้งแต่ได้เครื่องหน่อยๆจนแล้วได้2เครื่องแล้วล่ะว่ะ
2: ค่ะ
0: ขนาดตีนเชียร์ลงเตียงทั้งพังน้ําเนี่ยก็ยังพอใส่อยู่ผมถามอีแม่ว่าเป็นจังได๋ที่อยู่ได้เปลี่ยนใหม่อีพอให้ใหญ่ที่อยู่ไปว่าสิว่าซั่นดี
2: บ่ได้ใหญ
0: ่บ่ได้ใหญ่เนาะอยู่ที่อยู่เก่าอ
2: ยู่ที่อยู่เดิมค่ะเดี๋ยวหนูจัดส่งไปที่อยู่เดิมนะค่ะแม่อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่เน
0: า
2: ะเสม็ดนี่เนาะตําบลเสม็ดนี่เน
0: าะอยู่บ้านศิลาทองเอฟซีแฟนประเทศอันผลิตภัณฑ์ตกลแล้วสั่งชาไทยกับชาเขียวมาหัวก็สั่งไปได้นาง
2: ค่ะ
0: แล้วสั่งแค่เขียว2ชาไทย1
2: แม่นค่ะ
0: เอาค่ากันน่ะมัน3อัน
2: พอหนูถามแม่ละว่าแม่ได้รับสินค้าแล้วบ่
0: อืม
2: ที่จริงน่ะหนูนึกว่าแม่นอีแม่มาโทษตามสินค้าจริงๆแล้วได้รับแล้วเราก็แล้วมาสั่ง
0: ได้มื้อวาน
2: น
0: ี่ตอนเที่ยงเราก็นําตอนไปมื้อคืน 2:00 ผมให้กินตอนก่อนสินอนยังว่ามันสิแกงพอดี
2: แม่นค่ะ
0: จะไปกิน 2:00 โอ๊ยกินบ่าย2เนาะกินบ่าย2ก็ออก 2:00 แล้วครบพอดี10ชั่วโมง
2: ค่ะสุขภาพร่างกายดีด้วยค่ะแม่ผู้ใดที่ท้องผูกแบบดูๆเนี่ยเน
0: า
2: ะ
0: จมมาจากท้องผูกดูๆระบบครับ
2: เอาชาไทยไปกินเลยค่ะ
0: ระบบครับไทยไม่ค่อยดีกินง่ายๆไทยยากๆไทยตะลิเทียใต้แกนไทยเนี่ยโอ้ยว่ามันสิได้เซสวรรค์จอออกนะครับหาลังคนว่าซั่นโทๆๆนั้นเด้อตายขึ้นออกตะลิเทียนี่ว่ามันออกลูกเพิ่นน่ะอีแม่ว่าไทยตะลิเทียมันไทยแกนไหลกูละว่ามันออกลูกได้นั่นเจ็บหลายว่าซั่นปวดเจ็บปวดโลดแล้วคันผู้เป็นฤทธิ์ดวงน้ําแห่งสินักก็ไปอีกแล้วแม่คันเป็นแบบนั้นนะครับออกจากห้องน้ำมาเดี๋ยวมืองุ่มดากูเก็บไหลปวดเมื่อย้อนนะครับอันอีเมลเราสั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บนี่แม่คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการอยู่หูว่าครับแฮปปี้เทนเฮิร์บมันเป็นอย่างเพิ่นจังได้สั่งที่จริงแฮปปี้เทนเฮิร์บนี่นะแม่
2: อ
0: ี
2: เมลเราสั่งไปครั้งนึงแล้วค่ะ
0: บ่แม่นอีเมลเราหูคอยว่าผู้อื่นกำลังฟังรายการอยู่นะ
2: หมายถึงว่านังสัน
0: ว่าฟังอีเมลเราอีเมลใบเราสั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บเราเป็นอย่างเราก็สั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บเราสิหูเคยไหมที่ฟังนะครับบ่แม่นนี่แม่นะครับแฮปปี้เทนเฮิร์บนี่เฮ็ดมาสำหรับพี่น้องผู้ที่เป็นโรคเก่าโรมาตอยหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข่าเสื่อมขาเข่าลันอิมาโลดโกดเก็ดลูกกะโอ้ยนั่งกะโอ้ยขั้นจีกวยเอาดากขึ้นก่อนจังได้สั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บมาแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือ
2: สมุนไพร3แผ่นดินค่ะ
0: ครับบ้านเฮาเอิ้นง่ายๆคือตั้งใบหมอนบอกสมุนไพร3แผ่นดินเป็นหยังจังเอิ้นว่าสมุนไพร3แผ่นดินแม่ฮู้บ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใส่สมุนไพรมาจาก3ประเทศน้ำกันบ่ว่าสิเป็นจากประเทศไทยจากประเทศจีนจากประเทศอินเดียครับจากไทยตระกูลเถามาเหมือนได้แม่เถาวันเปียงเถาเอียนวันเถาโคคันนะครับมาครบเลยอัดแน่นเต็มเอียดอยู่ในหันเลยจากจีนก็มาหลายตัวครับแต่ว่าตัวที่เป็นพระเอกที่กันกับบ่ขาดเลยก็คือซันซี
2: ค่ะ
0: นะครับส่วนอินเดียจังซี่ก็มาครบเลย 6-7 ตัวคือกันตัวที่เป็นพระเอกของอินเดียก็บ่ขาดคือกันนั่นคือพรหมมิจ้ะแม่จ๋าอย่าลืมว่าพรหมมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่หายากราคาค่อนข้างสูงนะครับสำใดสำหนึ่งนี่ซื้อมาใส่ประกอบยาบ่ได้ได้แม่บ่ซ้ําแล้วลดราคามันแพงแล้วหายากนําแล้วไปที่อินเดียเขาเจ้าก็สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์บ้านของเขาเจ้าที่นี่คุณพ่อคุณแม่ครับถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยเฮาเด้นะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันอัดแน่นอยู่ในแฮปปี้เทนเฮิร์บเลยนะกินกับไปลดบาดนี้นะครับยามมื้อเช้ารับประทานอาหารเสร็จสรรพเรียบร้อยแฮปปี้เทนเฮิร์บ2แคปซูลกินมื้อเลยเทียสำนันแล้วเลยแม่ไปรับจ้างระบายไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปยังก็ได้สู่เวียกสู่งานได้กุนๆเบิดมื้อเลยนะครับส่วนผลิตภัณฑ์แฮปปี้เทนเฮิร์บนี่สั่งมื้อนี้ปกติกระปุกละ590บาท3กระปุกนี่ 1,770 บาทครับมื้อนี้คุณบอกคุณแม่เขาฮอดเขาถึงจาก 1,770 บาทเพียง 1,290 บาทของฝากของตอนผมก็ยังให้พี่ให้น้องคือเก่านั่นก็คือมิกในออยจ้ะแม่ละหลายคนสงสัยได้มิกในออยเป็นอย่างละนั่นคือได้มาแจกมาแถมนี่นะครับมิกในออยนี่แม่จ๋าผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่เพิ่งออกมาเด้เฮ็ดมาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีความเจ็บความปวดผู้ที่เป็นโรคความดันผู้ที่เป็นเส้นเลือดสมองตีบตันไขมันพอกตับจังซี่แม่ผู้ที่เป็นสโตรกจังซี่นะครับเนี่ยเฮ็ดมาสำหรับป้องกันเรื่องโรคสโตรกอันดับแรกๆเลยกระปุกนึงมี30แคปซูลราคา890บาทจ้ะแม่จ๋าน
2: ั่นล่ะค่ะ
0: ให้พี่ให้น้องฟรีๆได้อันที่เว้านี
2: ่1กระปุกไปเลยค่ะ
0: มิกในออยนี่รับประทานยามใดหูว่าคุณพ่อคุณแม่รับประทานอาหารเช้าแล้วก็กินแฮปปี้

0: เทียน2เม็ด
1: ค่ะ
0: นะครับสวยมาจากน้อยนะครับขันปวดจังกินมีนายอ้อยขันบ่ปวดก็ไว้แต่กินแมลงก้อนนอนมือละเม็ด
1: ค่ะ
0: นะครับนี่ง่ายๆจังซี่แม่
1: ซอยเสริมสางสอมแซมส่วนที่มันสึกหรอในร่างกายของเฮาทุกส่วนในร่างกายได้ค่ะแม่มิกไดออยเนี่ยค่ะ
0: จ้ะ
1: พวกสโตกพวกเฮาเป็นสโตก
0: เส้นเลือด
1: ในสมอง
0: ตีบกันดีได้แม่ตอบโจทย์มาสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะแม่จ้าเราจะสืบมาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับบ่ดีจริงเนี่ยบ่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนได้แม่นะแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินนี่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนขอบว่ามันตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่เด้บ่แม่นมาเพราะว่าโชคช่วยที่ฝีมือล้วนๆได้แม่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ล้วนๆเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เอาไปอยู่ไปกินเด้อเจ้าสิทนเจ็บทนปวดหยังก็ดอกกระเดียแท้ลองเปิดใจเบิ่งแม่เอาไปอยู่ไปกินเบิ่งสีนความแตกต่างแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินมื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเก่าถึง3กระปุกในราคาเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ของฝากของตอนเป็นมิกไนออยอันนี้ซอฟเกลนะฮะผ่านการล่อเย็นจากประเทศญี่ปุ่น
1: ค่ะสกัดเย็นค่ะ
0: สกัดเย็นจากญี่ปุ่นส่งตรงถึงพี่ทั้งน้องคนไทยมีโอกาสได้เขาฮอดเก่าถึงหลายต่อหลายคนก็สงสัยคือกันนั่นนะมีต่างๆเอามาแถมที่แม่ก็อยากได้ได้แม่เคยกินแล้ว มันตอบโจทย์ดีลิมิกไนออยนี่1มันเห็ดในขยายหลอดเลือดแม่นางมันเห็ดในไขมันที่อุดตันเส้นเลือดม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ปัญหาไอ้โล่งขึ้นระบบการไหลเวียนโลหิตดีมันเห็ดในสมองปอดโปร่งเห็ดให้อวัยวะส่วนต่างๆทำงานได้ปกตินะครับขายแต่มันมีขายบ่เท่าว่าซั่นมีเด้อแม่เด้อ
1: ค่ะปกติกระปุกนึง890บาท
0: ค่ะ890บาทได้แม่แต่มื้อนี้แม่ซื้อกับผม3กระปุกผมเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ปกติกัน3กระปุกมันก็ 2,670 บาทเด้
1: แม่นค่ะ
0: 2,670 บาทหูบ่ฝาดแต่ก็ฟังบ่ผิดได้แม่
1: แต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาได้ในราคานี้จับต้องได้เลยค่ะ
0: 1,290
1: บาทแต่บ่มีของแถม
0: บ่มีของแถมนะแม่แต่ผมฟรีค่ะจัดส่งให
1: ้
0: ผมลดราคาลงครึ่งตัวเ
1: ลยล
0: ด
1: ราคาให้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: จาก 2,670 บาทแม่ลองคิดเบิ่งผมเอาน้ำแม่เพียง 1,290 บาท
1: ค่ะคุ้มกับเงินเกินค่าจ่ายค่ะแม
0: ่ได้สุขภาพแบบเต็มๆเลยอย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นำเข้าได้แม
1: ่ค่ะ
0: นะเฮ็ดมาสำหรับคนไทยบ้านเฮาวังหันมันมีโรคเรื่องสโตกเกิดขึ้นหลายนะนะครับเฮ็ดจังได๋จึงสิสกัดโรคนี้ได้เฮ็ดจังได๋จึงสิยับยั้งคุณพ่อคุณแม่ให้ใช้ชีวิตยังมีความสุขอยู่อีกดวนจันทร์นั้นฉะนั้นบ่ให้สูญเสียคนที่จะคล้องรักได้อีกง่าย
1: ย
0: ัง
1: ไงนะเฮ็ดจังได๋จังสุดดูแลสุขภาพร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ของเฮาได้เนาะค่ะแล้วก็อีกหลายๆท่านเนาะค่ะหลายๆท่านหลายๆคนที่เป็นเนาะเอาไปอยู่ไปกินกันได้เลยค่ะ
0: จังเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์แฮปปี้เทนเฮิร์บแถมมิกไนออย
1: ค่ะ
0: ให้มันเป็น2แรงบวกแม่แม่มันสิย่นระยะเวลาในการจะเป็นอีนู่นได้สั้นลงแล้วเหนือสิ่งอื่นใดคุณพ่อคุณแม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายบ่สูงเกินไปจังซี่นะสามารถเข้าฮอดเข้าถึงได้ง่ายๆโทรหานุ่มนั่นไปหม่อนแม่ผลิตภัณฑ์ทุกตัวทั้งเบอร์นี่ได้เลย
1: ยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการที่ติดตามรับฟังอยู่เบอร์เก่าค่ะ0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จะ0811172358

พี่น้องไล่จิตติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งยอดไว้หัวใจหักสุขภาพครับจากน้องน้ำตาไหลลินใจพี่แทบสิ้นเป็นห่วงอานงโอ้ยจัดรายการดีแล้วนั่นจะมาลองต่อเพ่งพนาวัยแม่วะกูจะหมุนขึ้นนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพนากูฟังมึงมาเบิดสองโมงพ่ออยู่เดี๋ยวมึงมาลองเพ่งตอนนี้แล้วกูจะหมุนขึ้นนี้เดี๋ยวนี้แหละพนาอีพอวาได้นี่

0: เอาฝากไว้น้ำเนกันเร็วกันเด้ออีพ่ออีแม่ครับมีปัญหาเรื่องมวลร่วมของร่างกายในกับมื้นชาน้ำปลายมือปลายเท้ากับเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าแม่จ๋าพ่อจ๋าตื่นขึ้นย่ามาเศร้าแข็งขาหนักอึ่งตึงว่ามันไส้เกือบบูดไว้นั่นเอ้ยจะมันจังแม่นหนักขักหนักแน่หนักแท้หนักว่าพระก็มันหนักแค่ไหนมันหนักกระดอกกระเดียดแต่แม่ว่าจะจักว่านั่นว่าสั่นแข้งขาในวันมันเขาเกือบบูดบุญมาใส่หนักตึงน้ำตนน้ำโตคือเอากระสอบปุ๋ยในพระติงไว้นี่พระนะว่าสิลูกว่าจันปวดไปเบิดน้ำตนน้ำโตน้ำแข็งน้ำขาปวดไปเบิดน้ำเหนือน้ำขิงเพราะว่ามันไปลกกาลับจ้างเบิดมือเมื่อวันกับพวกปวดเอวปานีพระนะนั่นแม่จ๋าอายุเท่าไรขึ้นความเสื่อมมันต่ำมากนะเป็นยังกระตามต้องใส่ใจสุขภาพเจ้าของหลายๆขนาดมีดบาดมือนิดเดียวเขายังเฝ้าหาปัสเตอร์มาท่าหาหวานยาตานั่งมาใส่นะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ป
0: ั
1: สเตอร
0: ์ปัสเตอร์มาติดนะครับหวานยาตานั่งตัวได้ดีๆเขาก็เฝ้าหามาอยู่มากินเนี่ยขนาดมีดบาดมือซื้อได้เนี่ยแม่เพราะฉะนั้นเรานะครับอย่าปล่อยมันเป็นหลายกันหูว่าผิดปกติเบิ่งแง่งเจ้าของนั่นมีนำสมุนไพรเควิโกมาฝากตอนนอนนะคุณพ่อคุณแม่ดีสมุนไพรบ่แม่นธรรมดาอยู่หั่นหลายคนเอื้อนบ่คือกันดอกว่าละหังคนก็เอื้อนว่านะครับอยากได้ข้าวตองว่าสัตว์อันข้าวตองเควิโกกันเดียวกันได้แม่นะนอกจากข้าวตองแล้วก็มีสมุนไพรตัวอื่นๆอีกมากมายไกลกองบ่ว่าสิเป็นผู้ข้าวบ่ว่าสิเป็นเฮ็ดลิ้นจื้อบ่ว่าสิเป็นมะขามป้อมแล้วก็สมอไทยสมอพิเภกแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดแม่จ๋าตระกูลเบอร์รี่มาครบเลยทั้ง5ตัวเลยบ่ว่าสิเป็นบิวเบอร์รี่บูเบอร์รี่โกกี้เบอร์รี่ซิลลาเชอร์รี่เบต้าแคโรทีนอัดแน่นเต็มอยู่มาครบกันหมดเลยอีแม่นะครับตอบโจทย์อีหลีคุณพ่อคุณแม่จ้ะเพราะฉะนั้นเอาไปอยู่ไปกินกันนะน้ำสมุนไพร
1: เควิโกค่ะ
0: บำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บผู้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้ามึนชาไปเบิดน้ำปลายมือไปเท้าน
1: ักตนนักโตเบาเบาเนื้อเบาขี้ไงสินะคะ
0: นัก
1: แข็งนักแข็งนักขาจังสิค่ะแม่
0: จ้ะเป็นมาเรียดเดียดดัดคือไฟดูดไฟสดจังสิ
1: ค่ะหรือว่าคนป่วยหลังการพักฟื้นนะคะแม่เอาไปยุไปกินกันได้เลยค่ะ
0: นี่ฝากไว้น้ำในกระเล็บกันน้ำสมุนไพร
1: เควิโกค่ะ
0: ปกติน้ำทองตลาดขายขวดละ1,400จ้ะแม่จ้าในกับ2ขวดเขาก็ 2,800 แล้ว
1: มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ข่าวฮอตเขาถึงในราคาแสนประหยัดเลยค่ะเพียง 1,590 บาทได้ถึง2ขวดไปเลยค่ะของแถมของแจกกันยังให้คุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนั่นคือกาแฟแฮปปี้เทนให้อีก1ห่อใหญ่ค่ะ
0: เอาไปอยู่ไปกินกันจ้ะแม่จ๋ากาแฟแฮปปี้เทน1ห่อใหญ่สำหรับผู้ที่สั่งน้ำสมุนไพรเควิโกมา2ขวดแต่คันพี่กับน้องนะครับสั่ง3ขวดผมแถมวิทยุท่านสิเตอร์เสียงดังฟังชัดยี่ห้อท่านินเครื่องบักง่ายๆให้อีก1เครื่องจ้ะแม่สายตรงฮะลูกฮะเต่าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะ0811172358จ้ะและก็ฝากไปถึงคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ผู้มีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ่อนภาพเบอร์น้ำตาไหลเป็นทางเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วปัญหาแล้วนี่แม่บ่เป็นเรื่องใหญ่อีกต่อไปนั่นมีเควีรูทีนมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้กระฮอดก็ถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียพุ่นได้แม่ถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮาเนี่ยมีโอกาสได้กระฮอดก็ถึงก้อนหมองอื่น
1: ค่ะ
0: นะเควีรูทีนให้รูทีนมาถึง 70% นำกันย้ำว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางได้แม่เด้อ
1: เกี่ยวกับเรื่องดวงตาสายตาโดยตรงค่ะ
0: บ่ได้มีอย่างอื่นเจือปนเลยอยากได้3กระปุกมื้อนี้จากราคา 1,770 บาทผมเอาน้ำพี่น้ำนองเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: ถือบ่ฝันเลยครับฟังพอผิดสายตรงมาได้แม่เด้อโทรมาโลด
1: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่เบอร์9ค่ะ0811172358ค่ะ
0: 0811172358
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับน้องนั่นรับสายครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: น้องนั่นบอกจ้า
0: จ้าแม่จ้านั่นกำลังเว้าจ้า
2: จ้าเอาอันซาไทยไม่แม่จักสองหัวนะ
0: จ้าได้จ้าแม่เอาแต่ซาไทยอย่างเดียวที่ยังอื่นแม่เอาบ
2: อเอาแต่ซาไทยก่อน
0: จ้าได้จ้าแม่แ
1: จ้งซื้อซาไทย2ห่อ700บาทนะ
0: จ้าแจ้งซื้อที่อยู่จ้าแม่จ้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แม่สมบัติแม่ค่ะ
0: อีแม่สมบัติ
2: ที่ที่อยู่บ่
0: บ่มีค่ะแม่แม่สมบัตินำสกุลว่าจังไ
1: หนเปลี่ยนนั่นโทรศัพท์ใหม่แม่บ่มีที่ยวนสักคนเลยค่ะแม่สมบัตินำสกุลหยังค่ะแม่
2: อ
1: ัน
2: บ้านน้องโอ
0: ้นำสกุลแม่ว่าจังไหนแม่สมบัตินำสกุลว่าจังไหน
2: นำสกุลแม่มุติโคต
0: มุติโคต
2: จ้าม
0: ุติโคตครับ
1: บ้านเลขที่ค่ะแม่
2: บ้านเลขที่63
1: 63หมู
2: ่8
1: หมู่8บ้านยังแม่
2: บ้านน้องอ้อ
1: บ้านน้องอ้อเนาะ
2: จ้า
1: ตำบล
2: บ้านยาง
0: ตำบลบ้านยางนี่อยู่อำเภอใดคือแม่
2: ตำบลบ้านยางอำเภอลำทะเมนชัยแม
0: ่ลำทะเมนชัยจังหวัด
2: นครราชสีมาน
0: ครราชสีมาฟังได้ชัดเจนบ่แม่ทั้งลำทะเมนชัย
2: ได้ชัดเจนได้ซุมือเราจะมีสิบ่ได้เปิด
0: ไว้เปิดเด้อแม่เด้อเปิดเด้อแล้วก็เปิดเสียงดังๆให้ผู
2: ้บ่อยู่ก็มี
0: บ่อยู่ก็ตามหอมันละเปิดไว้รถบ่อยู่ก็เปิดรถฮอดย้ําลูกชายกูมาจัดแล้วว่าซั่นผู้ใดห้ามยุงแล้วก็สู้ห้ามหมุนลูกไส้กูนี้เดี๋ยววางสิรถนะนะครับ
2: อันจริงแล้วมันโอ้ยมันบ่ทาทายแม
0: ่อ๋อจ้าแม่
2: กินแม่3มื้อก็บ่ทาทายถ้าแม่ก็กินจะกี่แม่ก็กินมันเบิดแล้วก็เลย
0: จ้าโอ้จ้า
1: คือแม่ต้องใบเพิ่นก็ว่าทายดีเห็นบ่แม่ค
2: ่ะแม่แม่กินน้ําใดแม่ก็ทายดีย้ํานั่นล่ะ
0: จ้าม
2: ันเบิดแล้วแม
0: ่โอเคเนาะแม่เนาะเดี๋ยวผมจัดส่งให้เด้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันอีแม่
1: นี่แม่สมบัติ
0: เนาะทางนครราชสีมาสวัสดีครับรุ่มนั่นรับสายครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้าแม
3: ่สั่งยาตาครับโอ้ยายจะสั่งยาค่ะ
0: ครับผมยังไงตัวใดแม่จ๊ะ
3: ยาตาครับกาแฟบอกว่า
0: โอ้เอาร่วมกันเลยบอกหรือเอาสองเซตแม
3: ่เจ้าพ่อไปได้วันน
0: ี้เอาพอดีเวลาเบิดเดี๋ยวคุยกับอันใบหมอนต่อได้แม่เด้อเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นเวลาสถานีแป๊บนึงนะครับเอาเดี๋ยวเบิ่งเวลาอะไรหลังจากเจ้ามาจันทร์กับมาพ่อจ๋าแม่จ๋านะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสาย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้คาดจะหนักขึ้น 10-12 ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้หารือถึงสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศว่าไม่มีฝนมาเติมเป็นจำนวนมากทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นมาพายุฝนจะก่อตัวมากขึ้นและหนักขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดและเท่าที่จะทำได้อะไรที่ขาดก็ขอให้เตรียมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคศูนย์พักพิงที่เน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงต้องไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่เป็นที่ที่เราขอความร่วมมือให้ประชาชนย้ายออกมาอาศัยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตนได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดใส่ใจเรื่องของศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนอนได้อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนพร้อมที่สำคัญที่สุดเรื่องห้องน้ำต้องสะอาดแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ปัตตานีตรวจเยี่ยมกำลังพลเน้นย้ำนโยบายประชาชนเป็นศูนย์กลางพลโทชาคริตอุจรัตน์แม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลหน้าฐานปฏิบัติการกองหนุนหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่4บริเวณจุดตรวจบ้านนาประการ14และชุดปฏิบัติการจรยุทธ์หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่33ในการนี้แม่ทัพภาคที่4ได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งติดตามการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทยึดมั่นในหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
8: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่า
10: โบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
13: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
12: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยดีเจดอกรักโทร044 181 044

อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหน้ามงกุฎทิพย์มงคลต้องหาตราพนารินนะคะเวลาแห่งเสียงเพลงพอๆราคาสิ่งดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณนะคะด้วยนะมงคุดที่มงคลตองหาตราพนารินค่ะเป็นนามงคุดนะคะที่ผสมผสานกับน้ำผลไม้และกับสมุนไพร24ชนิดนะคะคัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติที่ได้คุณภาพเพื่อให้ทุกขวดที่คุณผู้ฟังได้ดื่มนะคะได้ดูแลสุขภาพกันแบบเต็มที่นะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะงานเพลงที่ทักทายกันไปนะคะผู้ก้อนออนซอนฮักนะคะเสียงดองจากคู่แฝดนะพี่โอพี่เอนะคะจัดให้ฟังกันนะคะมวลๆกันมื้อนี้นะคะรับรองว่ามวลแท้แน่นอนนะคะสำหรับย่ำบ่ายๆฟังล่ำมวลๆไปน้ำกันนะคะคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงเต็มๆเต็มๆตรงนี้ล่ะนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของงานเพลงเพราะๆซึ้งๆก็มีมาฝากเช่นกันนะคะโดยเฉพาะสิ่งดีต่อสุขภาพนะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลต้องหาตราพนารินทร์ที่ดอกรักนำมาฝากคุณผู้ฟังในมื้อนี้ล่ะนะคะผู้ใดที่อยากมีสุขภาพที่ดีนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็นี่ล่ะหันมาฟังทางนี้เด้อนะคะสำหรับน้ำมังคุดทิพย์มงคลต้องหาตราพนารินทร์ของเฮาดื่มง่ายสดชื่นสู่มือเลยนะคะกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลต้องหาตราพนารินทร์คัดสรรจากผลไม้ละกะสมุนไพร24ชนิดนะคะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะผสมยางแน่นะคะผสมเห็ดลิ้นจื้อนี่โกจิเบอร์รี่กระเจี๊ยบเขียวดอกคำฝอยฟักข้าวสมอเทศกาญผู้ใบแปะกล้วยเถาวัลย์เปลี่ยงนะคะมากมายเลย24ชนิดนะคะหลายหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยผสมหลายปานนี้รสชาติสิเป็นจังไดกลิ่นจะเป็นจังไดเป็นตะกินอยู่บ่ว่าสันนะคะก็จะเป็นกลิ่นสมุนไพรล่ะค่ะหอมสดชื่นนะคะรสชาติเข้มข้นเปรี้ยวอมหวานดื่มง่ายค่ะคุณผู้ฟังแห้งแต่เอาไปแช่เย็นๆแล้วก็มาดื่มนี่โอ้โหสดชื่นมากนะคะแล้วก็แค่ดื่มมื้อละ2เทื่อค่ะเช้าหรือว่าก่อนนอนนี่แหละนะคะตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนจะเป็นก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะคะง่ายๆแค่เนี้ยดูแลสุขภาพง่ายๆแค่นี้ค่ะดื่มมื้อละ2เทื่อนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะคะประมาณ 7-10 มื้อนะคะก็สิเห็นถึงความแตกต่างนะคะสุขภาพของคุณผู้ฟังก็จะเริ่มดีขึ้นนี่บ่เชื่อล่องเบิ่งเลยเด้อค่ะน้ำมังคุดทิพย์มงคลต้องหาตราพนารินทร์มื้อนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ3ขวดนะคะจัดจำหน่าย900บาทค่ะ3ขวด900บาทเนี่ยจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสินค้าพร้อมส่งสั่งได้เลยทันทีนะคะสั่งปุ๊บส่งปั๊บเลยนะคะบ่ให้ท่าดนนะคะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์095 292 9162ค่ะ095 2929162ค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่เลยนะคะสิ่งที่ดีที่ดอกรักเอามาฝากคุณผู้ฟังอย่ารอซ่าเด้อฝ่าวกดเบอร์โทรไปสั่งสื่อนะคะจัดส่งให้ท่านที่ท่านใดท่านใจแน่นอนนะคะผู้ใดที่เป็นสายสมุนไพรลองเปิดใจให้กับน้ำมังคุดทิพย์มงคลต้องหาตราพนารินทร์นำแน่เด้อค่ะส่งต่ออีกหนึ่งเสียงร้องของผู้เบานะคะผู้เบาหมอลำคือกันคุณหนึ่งพลานชัยนะคะพระเอกหมอลำรูปหล่อนะคะจากคณะหนึ่งเพชรเมืองชัยผู้สาวมักอายบออีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะ

0: ายโบนะคะ1พันล้านชัยและกับหนุ่มไหมจิรพันธ์นะคะแก่ข่าวซะก่อนนะคะบ่แมนพระเอกหนึ่งเพชรเมืองใช่นะคะแต่เขาเป็นพระเอกหมอลำคณะข้ามผุนรวมมิตรสันดอกโอ้ยนะคะเสียเขาใหญ่คณะใหญ่วงนะคะเอ้าก่อนแล้วมวนๆนะคะฝากตอนพี่น้องสุขุสุขคนในช่วงนี้นะคะกับรายการหนามังคุติมงคลต่องหาตราพนารินนะคะทางFM 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะวิทยุทหารอากาศทอ021จังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละนะคะหน้าที่ของดอกรักดูแลคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายๆแบบนี้ค่ะดูแลทั้งด้านเสียงเพลงแล้วก็ดูแลทั้งด้านของร่างกายนะคะตัวซอยดีๆที่เอามาบอกกันค่ะนะคะสำหรับหนามังคุดจิตมงคลต้องหาตราพนารินนะคะเอาไปซอยปรับปรุงนะคะเขาเอ่ยว่าซอยปรับสมดุลนะคะระบบขับถ่ายค่ะผู้ใดที่มีปัญหาเนาะทองผูกนะคะ80,000กับว่าเขาห้องน้ำโผดโผมีปัญหาบ่คะนะคะโอ้ยหนอนะคะนะคะแต่เขาบอกว่าคนเฮาเนี่ยนะคะต้องขับถ่ายเนี่ยต้องครั้งละแมนครั้งละวันละ1ครั้งนะคะหรือ2ครั้งเนี่ยจะเป็นปกติแต่ว่าผู้ใดที่มกเอาไว้เนี่ยนะคะ3มือก็บ่เข้าห้องน้ําเนี่ยโอ้นะล่ําใส่บ่ดีแล้วนะคะคุณผู้ฟังต้องเอาน้ํามังคุดจิบางคนต้องหาตราพนารินของเฮาเนี่ยไปซอยปรับสมดุลระบบขับถ่ายนะคะเฮ็ดให้ลดปัญหาท้องผูกนะคะหรือผู้ใดที่ล่ำใส่ว่าคอยดีเหตุงานบ่ดีนี่ล่ะนะคะอาการบ่สบายท้องนะคะสามารถซอยในส่วนนี้ได้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะคุณผู้ฟังนะคะซอยป้องกันละกะต่อสู้กับเชื้อโรคเชื้อไวรัสแบคทีเรียเนาะได้ฟังข่าวบ่ไว้มาอีกแล้วนะคะเชื้อตัวใหม่นะเขาเฮ็ดเอียงก่อเขาเฮ็ดหลอดทดลองแตกบอกนะคะตาย่านคักนะคะเขาป้องกันตัวเขาไว้ค่ะแข็งแรงเขาไว้นะคะเฮ็ดเจ้าของให้มีสุขภาพดีเขาไว้ค่ะคุณผู้ฟังเนาะนะคะหน้ามังคุดจิมคนต้องหาตราพนารินนะคะเอาไปเสริมภูมิคุ้มกันในกับร่างกายค่ะนะคะเอาไปต่อสู้กับเชื้อโรคค่ะ นะคะสิเป็นไวรัสสิเป็นแบคทีเรียเนาะเป็นไวรัสที่มันมากับการเปลี่ยนฤดูนะคะอย่างเช่นพวกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆนี่แหละนะคะคุณผู้ฟังนะคะเอาไปซอยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเฮาค่ะแล้วก็ยังจะซอยลดอาการอ่อนเพลียนะคะผู้ใดที่เฮ็ดงานหนักเฮ็ดงานหลายมันเมื่อยมันเพลียร่างกายบ่ค่อยจะสดชื่นนะคะก็สิไปซอยบรรเทาความเหนื่อยล้านะคะเฮ็ดให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นรู้สึกมีเฮียมีแห้งขึ้นนะคะซอยให้ร่างกายกลับมาสดชื่นมีแห้งนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของน้ำมังคุดจิมงคลต้องหาตราพนารินบ่เพียงแต่ท่านี้นะคะยังซอยดูแลในระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะเฮ็ดให้ระบบไหลเวียนเลือดนะสูบฉีดไปเลี้ยงสมองแล้วก็ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้เป็นอย่างดีขึ้นนะคะผู้ใดที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้านั่นนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ไปซอยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สาวๆเด้อนะคะผู้ใดที่รู้สึกว่าผิวหนาแห้งกร้านนะคะผิวบ่ชุ่มชื่นมันแบบมันกร้านน่ะมันบ่แบบมันไม่อิ่มหนามันไม่นุ่มเด้งคือเก่าหันไหมนะคะเพราะว่าคอลลาเจนของเขาเนี่ยนะคะเขาอายุขึ้นคอลลาเจนของเขาก็จะลดลงเด้ผิวเขาก็สิแบบมันก็จังได๋ล่ะมันก็กล้านขึ้นมันบ่แข็งแรงนะคะตัวเนี่ยอันนะคะน้ำมังคุดที่บางคนต้องหาสารพนารินของเฮาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจะไปซอยบำรุงผิวพรรณนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมจากมังคุดนั่นแหละนะคะมังคุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลไม้แห่งราชินีความงามเลยนะคะเพราะว่ามีสารแซนโทนนะคะที่ซอยต้านอนุมูลอิสระนะคะคุณผู้ฟังนะคะเฮ็ดให้หน้าเฮาเนี่ยมันจะชุ่มชื่นขึ้น ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนในการบำรุงสมองนะคะเห็นความจำดีสมองดีขึ้นนะคะบำรุงสายตานะคะซอยให้การแนบเห็นชัดเจนขึ้นค่ะลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสายตานำค่ะคุณผู้ฟังผู้ใดที่ตาล่าเนาะปวดตานะคะตาแผ่แสงตาแห้งนะคะหรือความผิดปกติของดวงตาต่างๆนั้นหน้าต่อล่มต่อเนื้อนะคะต่อหินต่อกระจกนี่แหละนะคะเอาไปบำรุงค่ะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าผู้ใดที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยก็เอาไปบรรเทาอาการเหล่านั้นนะคะซอยลดอาการต่างๆของสายตาได้นะคะบำรุงร่างกายสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะทุกด้านเลยจากภายในสู่ภายนอกนี่แหละนะคะประโยชน์ของนามังคุดจิมงคลตองหาตราพนารินนะคะที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้นำนะคะแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ในตอนนี้นะคะทาง FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆที่คุณนิวจัดมาฝากนะคะผู้ขายของเฮาเนี่ยแหละนะคะฝ่ายขายของเฮาเนี่ยนะคะเพิ่นบอกว่าจัดโปรโมชั่นให้พี่น้องไปเลยนะคะ3ขวด900บาทนะคะมีจัดส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางอีกนี่นะคะโดยปกติแล้วนะคะเพิ่นสิขายให้1ขวดในราคา330บาทนะคะแถมผู้ใดสั่งไปขวดเดียวเนี่ยนะคะบวกค่าส่งไปอีก80บาทนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นของเฮาช่วงนี้3ขวด900บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสินค้าพร้อมส่งสั่งได้ทันทีเลยสั่งปึบส่งปั๊บนี่นะคะโทรไปที่หมายเลข095-292-9162 295-292-9162นะคะเบิ่งแย่งเจ้าของแบบง่ายๆนะคะแค่ดื่มหนามังคุดทิพมงคลตองหาตราพนารินของเฮาสู่มือแค่นี้สุขภาพก็จะดีขึ้นฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำเด้อจ้า
1: น้ำมังคุดทิพมงคลตองห้าตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร095-292-9162 095-292-9162

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเห็ดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายดังต่อไปนี้พื้นที่อำเภอเมืองที่ร้านวัชรเภสัชหรือร้านลุงหนวดอยู่ตรงข้ามตลาดสดที่ร้านบุรีรัมฟาร์มาซีอยู่หอนาฬิกาสถานีรถไฟบุรีรัมอำเภอกระสังที่ร้านสยามเภสัชอยู่ถนนเทศบาล1กระสังอำเภอห้วยราชที่ร้านโสพลพาณิชย์อยู่ตรงข้ามตรวจสภาพรถโกนจนาทที่ร้านประสิทธิ์เภสัชอยู่สถานีรถไฟห้วยราชอำเภอสตึกที่ร้านทวีโอสดอยู่ตลาดสุขาภิบาลสตึกตรงข้ามบุรีรัมศรีสยามอำเภอคูเมืองที่ร้านชายรองเภสัชอยู่สี่แยกไฟแดงคูเมืองอำเภอลำปลายมาสที่ร้านบุรพาเภสัชอยู่ตัวอำเภอลำปลายมาสที่ร้านสุภมิตรเภสัชอยู่ข้างธนาคารออมสินลำปลายมาสอำเภอนางรองที่ร้านขายยาเภสัชกรอยู่ทางเข้าตลาดสะย่าม้าอำเภอหนองกี่ที่ร้านนครเภสัชอยู่ข้างตลาดสดหนองกี่ที่ร้านหมุยจูเภสัชอยู่ตลาดหนองกี่อำเภอหนองหงที่ร้านคลังยาหนองหงอยู่ตรงข้ามทวีกิจหนองหงอำเภอโนนสุวรรณที่ร้านหมอยาอยู่ในตัวอำเภอโนนสุวรรณอำเภอประคำที่ร้านหมอยาสศิวิมลอยู่หลังโลตัสประคำอำเภอบ้านกรวดที่ร้านขายยาสีฟ้าอยู่สี่แยกไฟแดงข้างที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดอำเภอประโคนชัยที่ร้านชัยยาฟาร์มาซีอยู่ข้างคลินิกหมออุไรรัตน์ที่ร้านเสียงทองเภสัชอยู่ถนนนิกรกิจที่ร้านน้องแนนหมอยาอยู่ข้างศาลเจ้าอำเภอประโคนชัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ร้านมอมิดหรือร้านตามาอยู่สี่แยกทางขึ้นเขาพนมรุ้งสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรบันนี้ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทร0952929162ทวนซ้ำ0952929162น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองกล่องสีน้ำเงินขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรราคาเพียง360บาทเท่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: อย่าลืมนะคะเริ่มต้นวันดีๆด้วยการดูแลเจ้าของทุกมือนะคะกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์นะคะดื่มง่ายสดชื่นแล้วก็พกพาสะดวกค่ะเหมาะสำหรับคนที่ใส่ชีวิตแบบเร่งรีบนะคะคุณผู้ฟังนะคะผู้ใดที่กำลังมองหาเครื่องดื่มเพื่อดูแลสุขภาพนะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะคะสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพแบบเร่งด่วนนะคะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะลองดื่มเบิ่งนะคะแค่7-10มือค่ะคุณผู้ฟังก็จะรู้สึกถึงสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0952929162นะคะ0952929162นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้นะคะ3ขวด900บาทนี่ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะฝากกันเอาไว้นำนะคะสุขภาพที่ดีเริ่มได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองแบบไง

ันเพลงจากแมนมณีวันนะคะหัวอกพ่อห้างนะคะอยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกอยู่ลำพังหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะบางมือนี่อาจจะหูซึกเมื่อยนะคะที่จะต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะคะอันรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนี่แหละเนาะนะคะย้อนว่าบ่มีพ่อหรือว่าบ่มีแม่นะคะมาเลี้ยงซอยนะคะจังไหนกะอยากให้หูนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดียวเป็นอีหยังที่เก่งมากๆเลยนะคะที่แม่สู้มือยังแบบต้องตื่นขึ้นมาเฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของนะคะยังต้องมาเบิ่งลูกยังต้องมาแบบให้ความรักความอบอุ่นให้กับลูกเสียสละคุณค่ามากมายต่างๆนานานะคะว่าจำเป็นต้องเป็นพ่อหรือแม่ที่สมบูรณ์แบบก็ได้เด้อค่ะนะคะเพียงแต่เป็นพ่อเป็นแม่ที่อยู่ข้างลูกเนาะรับฟังลูกนะคะกอดลูกในทุกมือนะคะที่เขาต้องการแล้วก็บอกเขาว่าบ่เป็นหยังนะคะจังใดพ่อก็เลี้ยงได้หรือว่าบ่เป็นหยังจังใดแม่ก็เลี้ยงได้พ่อก็แม่เป็นกำลังใจให้อีหยังประมาณเนี่ยนะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกท่านเลยนะคะสำหรับคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะมือนี้อาจสิเมื่อยแน่ล่ะนะคะแต่เสื้อเดี๋ยวเลยว่ามือข้างหน้านะคะมันจะต้องดีขึ้นล่ะนะคะจับมือลูกไว้แน่นๆนะคะแล้วก็ก้าวไปด้วยกันเนาะให้กำลังใจนะคะนะคะบ่เป็นหยังดอกนะคะเลี้ยงผู้เดียวก็เลี้ยงได้หรือว่ามันบ่ไหวอีหลีก็หาผู้มาเลี้ยงซอยกันเลยตัวเนาะ แค่ทำไมฮึนะคะเห็นบ่ที่เขาว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่บ่เมียที่ดีก็คือเมียใหม่ในเมื่อมันไปกันบ่ได้ความคิดเห็นมันบ่ตรงกันหรือว่าอีหยังก็ตามแต่นะคะเลือกที่จะอยู่คนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวก็ได้ไม่ผิดนะคะซูมือนี่บ่มีหยังผิดเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะนะคะทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะนี่วกเขาเหลืองของเฮาซะก่อนนะคะก็ฝากไว้เช่นกันค่ะกับหนามังคุดที่มงคลตองหาตราพนารินนะคะหนามังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะบ่มีน้ำตาลบ่มีสารกันบูดบ่ได้แต่งสีนะคะบ่มีสเตียรอยด์ค่ะผลิตได้มาตรฐานนะคะบ่ว่าจะเป็น GMP หรือว่า HACCP นะคะอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่มักเครื่องดื่มจากผลไม้ร่วมนะคะและกะสมุนไพรนะคะรสชาติดื่มง่ายนะคะหอมกลิ่นผลไม้นะคะดื่มเย็นๆแห่งสดชื่นนะคะบรรจุภัณฑ์สวยพกพาสะดวกดื่มง่ายค่ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะก็ผู้ใดอยากจะเบิ่งแย่งดูแลเจ้าของก็ลองเลยนะคะของดีที่ดอกรักอยากจะบอกต่อคุณผู้ฟังนะคะให้ได้รับสิ่งดีๆนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะฝากกันเอาไว้ในส่วนของผู้สนับสนุนรายการของเฮาในมือนี้นะคะเอาไปซอยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเด้อนะคะหรือว่าจะเป็นการปรับสมดุลในระบบขับถ่ายลดอาการอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นนะคะดูแลหลอดเลือดและหัวใจนะคะซอยบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสฝากคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายดื่มเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันนะคะโปรโมชั่นพิเศษก็อย่าลืมก็แล้วกันฟังไปเพลินๆนี่ลืมโปรโมชั่นของเฮาบ่ได้เด้3ขวด900บาทนี่โปรโมชั่นยั่งดีนะคะ3ขวดเพียง900บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสินค้าพร้อมส่งนะคะสนใจโทรไปที่0952929162 0952929162นะคะมื้อนี้นะคะเวลาหมดอีกคือเก่าแล้วค่ะคุณผู้ฟังมื้ออื่นเดี๋ยวเฮามาเติมแรงใจมาเติมสุขภาพดีๆให้กันใหม่เนาะสำหรับมื้อนี้ส่งถ่ายไปกับการตองทุ่งเงินนะคะกับงานเพลงนี้หอบฝันแล้วมื้ออื่นดอกรักจะกลับมาใหม่สุขภาพดีมีความสุขกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ให้แรงผ่อน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
2: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
3: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกรัฐมนตรีชวนแอร์บัสยกระดับความร่วมมือกับไทยนายวอลเทอร์ฟันเวสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดและนายเบิร์ดพอร์เทอร์แมนผู้แทนบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทางยกระดับและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับแอร์บัสในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรียืนยันนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่ Airbus มีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทางด้านการสร้างโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะบุคลากรและการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ Airbus พิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวครั้งที่23เห็นพ้องความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่เป้าหมายความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวครั้งที่23ร่วมกับนายทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสปป.ลาวที่เมืองหลวงพระบางทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่เป้าหมายความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านผ่านกลไกความร่วมมือในทุกระดับโดยเฉพาะกลไกระดับจังหวัดแฝงชายแดนโดยครอบคลุม3เสาหลักได้แก่ด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมวัฒนธรรมเน้นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟท์ขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟท์ชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิด ใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
4: โบนัสซ่า
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
9: ์โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
10: ยังไงอ่ะ
9: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: มีผลเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮาร์ทบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

วัสดีครับช่วงสระน่ารู้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองลักษณะทั่วไปของดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นดอกสีเหลืองสดมีสีเหลืองป่นส้มและดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอดกลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรปลายกลีบดอกเป็นฟันเลื่อยมีเกสรเพศผู้5อันโดยดอกจะเบ่งออกเป็น2ลักษณะคือดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือรูปรางน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคลนกลีบดอกหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันหุ้มเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาวส่วนประโยชน์ของดอกดาวเรืองก็จะมีคร่าวๆดังนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือที่เรียกกันว่าลูทีนลดอัตราเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นลดปัญหาของจอประสาทตาลดปัญหาจากการเสียสายตาจากโรคเบาหวานช่วยควบคุมความดันในลูกตานี่คือส่วนหนึ่งของดอกดาวเรืองที่มีสีสันที่สวยงามและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้ขอบคุณไปสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันกับช่วงสาระน่ารู้วันนี้สวัสดีครับ

โทรสั่งซื้อสมุนไพรและแนะนำความพริกย้ำ0861095622เด้อ

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมรับมือฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมนี้เฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนว่ามีหน่วยงานภาครัฐคอยติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกองค์การเภสัชกรรมจัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและยาชุดตำราหลวงกว่า 190,000 ชุดครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดแล้วองค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่มอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับชุมชนการเคหะคลองจันเขตบางกะปิและชุมชนมัสยิดคลอง2ต้นนุ่นชุมชนพัฒนาบึงขวางชุมชนสามัคคีคลอง2ต้นนุ่นแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวโดยมอบชุดผู้ประสบภัยเพื่อให้ใช้สำหรับการดูแลสุขภาพและการบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆนั้นก่อนหน้านี้องค์การเภสัชกรรมได้เร่งดำเนินการจัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและยาชุดตำราหลวงไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยนับจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการจัดส่งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 190,000 ชุดครอบคลุมพื้นที่26จังหวัด
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
11: กรีนบิสบาล์มกรีนบิสบาล์มกลิ่นหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายหลับสบายหลับสนิทตลอดคืนทาบริเวณขมับและจมูกสูดดมกลิ่นหอมชื่นใจแก้ลมวิงเวียนกรีนบิสบาล์มมีส่วนผสมของโจโจบาออยยูคาลิปตัสออยเมนทอลและวิตามินอีกรีนบิสบาล์มขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วบรรจุกล่องสวยงาม3กระปุกราคา500บาทโทรสั่งซื้อกรีนบิสบาล์มได้ที่0817560777
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
2: น้ำลดแล้วบขส.กลับมาเดินรถปกติทุกเส้นทางนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและมีระดับน้ำลดลงส่งผลให้ปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสสามารถกลับมาเดินรถได
4: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
12: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
13: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
12: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: จากสวรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชั่นแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444
1: ลูกทุ่งอมตะกับสวัสดี

ันขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักรายการสวัสดีลูกทุ่งซึ่งเป็นรายการที่อนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆนะครับเอาไว้คุณผู้ฟังแล้วก็ให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ไปพร้อมกับพยุพุนาคฟังได้นะครับเพลงเพราะๆมันมวนจากทางรายการสวัสดีลูกทุ่งมีให้ฟังเป็นประจำทุกครั้งที่มาพบพอๆกันวันนี้ก็คือเก่าแหละนอกจากเพลงแล้วก็ยังมีของติดใหม่ติดปื้อนะครับมาตอนมาฝากนี่นำกำจับพี่น้องไทยบ้านเฮานำไปใส่กันเมื่อว่าจะเป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพนะฮะท่านไหนที่มีการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบ่มีเหี้ยไม่แห้งมีการปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บหลังปวดเอวตามหัวข้อหัวเข่าข้อมันเสื่อมหรือว่ามีอาการเหมือนกับว่าจะไปล้มไปเลงหน้ามือตาไหลร่างกายของเฮามันสุดมันส้มตามสภาวะร่างกายนะครับปล่อยไว้บ่ใส่ใจดูแลเฮงหนักกว่านี้ล่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองสั่งสมุนไพรซึ่งเป็นสมุนไพรแบบไทยๆจากพยุพุนาคไปรับประทานไปอยู่ไปกินเด้อสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยกระปุกละ350บาทส่วนท่านที่มีอาการเป็นโรคต่อมลูกหมากก็กระปุกละ590สมุนไพรปันเทานิสดวงทวารก็กระปุกละ350บาทส่วนกาแฟกาแฟก้าวดีห่อละ145บาทมี20ซองซองละ1แก้วส่วนกาแฟของผู้ชายก็กล่องละ500บาทนะครับพี่น้องเกษตรกรไทยบ้านเฮาอย่าลืมเด้อสมาร์ทนาโนไปฉีดปั๊มรุ่งเข่าฟื้นฟูเข่าหลังจากที่เข่าถูกน้ำท่วมตอนนี้ก็เอาฟื้นฟูบำรุงต้นเข่าให้มันกลับขึ้นมาซื่นคือเก่านะครับมันจะได้ออกมากออกดอกออกผลดีแล้วก็นำไปฉีดปั๊มรุ่งเข่าหลังจากที่เข่าขาดน้ำตอนนี้มีฟ้ามีฝนนะครับตกลงมาดินชุ่มฉ่ำแล้วก็ไปฉีดบำรุงเพื่อที่จะให้มันได้รับแร่ธาตุวิตามินธาตุสารอาหารในต้นเข่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นการบำรุงดินดินตัวไหนมันแข็งมันแก่นมันเน่นกลับมาล้วนซุยดินตัวไหนมันเสื่อมสภาพดินมันเน่ามันเหม็นก็นำไปปรับปรุงนะฮะให้มันเป็นดินที่มีความสมบูรณ์สมบูรณ์ต้นข้าวโตเร็วแข็งแรงแต่ก่อเม็ดข้าวมันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำหนักดีขายราคาดีสามารถโนนะครับชุดละ 1,000 บาทส่วนท่านที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดไก่บ่อยากจะให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายก็นำจุลทรีย์โพไวติกไปผสมน้ำหยดสนามในทางนี้อ่างขู่กระปวกข้ามไปเข่าหัดเฟื่องหันยากินเป็นประจำมันจะได้มีภูมิคุ้มกันต้านเชื้อต่างๆบ่ให้เป็นโรคต่างๆได้ง่ายตัวไหนมันจอยมันพร้อมนะครับก็บำรุงมันอ้วนตัวสมบูรณ์ตัวมุตมะตรงไหนเป็นว่าท้องว่ามานกับบำรุงไว้ให้มันคลอดลูกกายน้ำนมมันสิหลายส่วนตัวที่มันเป็นโรคก็นำไปฟื้นฟูสภาพกอกปลาก็กินเบกเพียมคนมื้อละ3 4รอบมันก็ทรงวัดทรงวัดนะครับพี่น้องมีไว้สักจุดนึงก็จะทำให้ท่านลดความวิตกกังวลคงกังวลดูแลสิริเจ้าของได้นะครับเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นสิบ่แน่เด้ก็นำไปฟื้นฟูโดยเฉพาะหากว่ามันเกิดอาการท้องอืดท้องยืง4คุณผู้ฟังแก้ไขลดอาการท้องอืดท้องยืงเมื่อพี่น้องมีจุลทรีย์โพไวติกแล้วซอยเหลือสะเรียกได้ทันท่วงทีจุลละ 2,000 บาทก็โทรสั่งกับพยุพนาคได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต่อสายตรงถึงพ่อใหญ่ได้เด้อสั่งได้ผ่าน0918280039 0918280039ครับเอาละช่วงนี้นำพาพี่น้องเข้าสู่ช่วงของความบันเทิงมื้อนี้จะพาทุกคนพี่น้องออกไปชมดงชมป่านะครับเบิ่งนกหนูปูปีกเนาะพี่น้องเนาะนอกจากนั้นก็ยังพาพี่น้องไปเข้าอุทยานดอกไม้นะครับไปดูไปเบิ่งดอกไม้นานาพันธุ์มีดอกยังเน่นะครับจะพาพี่น้องไปเบิ่งไปแย่งไปชมสวนกันเด้อช่วงนี้2ข้อมูลนะครับเพลงแรกชมดงจากอาจารย์พรพิรมเพ
พลงที่2อุทยานดอกไม้จากวงจันทร์ไพโรจน์ครับ

0: ี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคล้ำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทําให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทําให้สัตว์น้ําหนักดี
1: ใช้ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ําให้สัตว์กินนําไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟันสัตว์เกิดบาดแผลมื้อนั้นนําไปใช้ได้เด
0: ้อไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าสะลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: สมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค091-828-0039 091-828-0039
3: บาดหูนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแต่ละยาย
1: นี่แหละปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือเหมือนกูยางกูแนว
3: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเขาอ้อยมันเจ้าคือจะงามแต่ละยายรูปร่างต่างกูมูเถิดด้วยเนี่ย
1: สมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคนั่นแล้ว
3: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
3: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0918280039
4: คุณผู้ฟังพี่น้องแต่บ้านเฮาที่เฮ็ดนาหน้านาปีนี้นะครับบางมองกะอุดมสมบูรณ์น้ำทาก็เหลือจนเป่งออกนะครับบางมองกระท่วมบางมองกับพ่อกระเทินบางมองกับพ่อดีจังสี่คุณผู้ฟังแต่ว่าในช่วงนี้เน้อนะครับพี่น้องเกษตรกรที่บ้านเฮาหากว่าน้ำลดแล้วก็เอาสมาร์ทนาโนไปฉีดบำรุงต้นข้าวเพื่อจะเป็นการฟื้นฟูต้นข้าวจากการที่ถูกน้ำท่วมหรือกรณีที่แต่ก่อนแต่จีดินมันแห้งน้ำบ่มีขังฝนกระปดตกจังหวัดตอนนี้มีฝ่ามีฝนท่านสามารถที่จะนำสมาร์ทนาโนวิตามินนั้นสมบูรณ์สุดเข้มข้นนำไปฉีดบำรุงต้นข้าวเพื่อที่จะให้ต้นข้าวบ่เป็นโรคไปยึกไปดังไปงอไม่กระร่วงหักกระร่วงเพื่อจะเป็นการบ่ให้ต้นข้าวถือศัตรูพืชมาทำลายเหตุในข้าวมันสมบูรณ์เพราะว่าจะมีเลธาตุวิตามินแคลเซียมธาตุสารอาหารวิตามินอาหารเสริมมากมายที่ได้จากสมาร์ทนาโนรวมกับจุลทรีย์สู่พืชชนิดผงอย่าลืมเอาไปฉีดบำรุงนะครับฉีดได้ทุกช่วงทุกระยะนั่นแหละมีน้ำก็ฉีดได้บ่มีน้ำก็ฉีดได้แม้แต่ช่วงเขากำลังที่แตกกอตั้งทองนี่หลายพื้นที่นี่นะครับต้นเขากำลังที่แตกกอกำลังจะตั้งทองนี่อย่าลืมเอาไปฉีดบำรุงน้ำนะครับเด้อมันจะเป็นการทำให้ต้นเขาสมบูรณ์นะครับมันก็สิตั้งท้องท้องมันก็สิลำมันสิใหญ่แล้วก็กระตุ้นให้มันออกห่วงห่วงมันสิยาวนะครับมีเขามันสิหลายแล้วก็ช่วงที่มันสลัดเจสอนแล้วอย่าลืมนะครับช่วงที่เขาอ่อนๆนี่เป็นช่วงที่เฮาจะต้องบำรุงขัดบบบำรุงนี่มันอาจจะกลายเป็นเม็ดลีบหรือมันสิเป็นเม็ดเขาสิบ่เต็มเต็มเม็ดจังซี่นะก็ไปฉีดบำรุงเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มน้ำนุ่มในเข่าเพิ่มประสิทธิ์แปลงในเม็ดเข่านะครับจังไดจังไดคุณผู้ฟังอย่าปล่อยปละเลยนี่คือตรวจสอยสำหรับให้ท่านได้เม็ดเข่ามันอวบมันตรงได้เม็ดเข่าหลายได้เข่าหลายกว่าทุกปีน้ำหนักมันสิดีขายราคาดีสนนราคาเขาบริแป้งดอกคุณผู้ฟังชุดละ 1,000 บาทได้สมาร์ทนาโน2ขวดขวดละ1ลิตร2ขวดนี่ครับถ้าฉีดตามขั้นแนะนำ ยานาคบอกไว้ก็บ่เกิน40ไห่หรืออย่างน้อยก็ได้ดัด30ไห่นะครับต่อชุดนี่แหละแล้วก็ใส่สนิทผงไปน้ำมันจะเป็นการทำให้ต้นเข่าแข็งแรงป้องกันว่าให้ต้นเข่าเกิดโรคเพราะว่ามันจะสร้างภูมิกันน้ำป้องกันศัตรูพืชว่าให้มันทำลายเขาต้องบำรุงเขาต้องป้องกันอย่าปล่อยมันเป็นแล้วนี่มันจะแก่ยากคุณผู้ฟังเดี๋ยวพี่นั่นพี่น้องสิบ่ได้เข่าเฮ็ดหน้าเมื่อปีเสียเวลาฟี่ซื้อในหมากได้ดอกได้ผลมันจะมีเต็มหน่วยฉะนั้นไม่อยากให้มันเกิดโรคต่างๆก็ต้องฉีดบำรุงฉีดป้องกันด้วยสมาร์ทโนวิตามินหารเซอร์เพิร์ดสูตรเข้มข้นชุดละ 1,000 บาทได้2ขวดขวดละ1ลิตรพยาบาลหนักแถมชิ้นผงใส่ฟี่ทันที 1-2-1 กิโลก็โทรสั่งกับพยาบาลหนักได้ตลอดเวลาเลยส่วนท่านที่ยังกลัวเรื่องควายเรื่องหมูเรื่องเป็ดเรื่องไก่กุ้งหอยปูปลาทรงนี้หน้าฝนโรคที่เกิดขึ้นกับงวกกับควายกับหมูกับไก่เยอะแยะเลยงวกควายเนี่ยไข่แข็งไข่สามมือไปรับปีสกีนว่าจะเป็นไปฝนต้นนากระวังปากเปื่อยเถ่าเปื่อยนอกจากนั้นก็เป็นโรคท้องร่วงโรคอหิวาร่วมไปถึงหมูนะครับหมูมีอาการไอหายใจคอแขกคอแขกมีการท้องร่วงคันเป็นตัวหนึ่งระบาดเร็วรีบตัดไฟแต่ต้นลมพี่น้องมีจุนซี่โพใบติพยุพุทธนาคหมูน้อยตัวไหนมันเกิดอาการท้องร่วงมันอาจจะติดเชื้อจากน้ำนมแม่หรือว่าเกิดจากอาหารเกิดจากสาเหตุนี้ก็แล้วแต่เหตุแต่มันท้องร่วงต้องเอาจุนซีโพใบติพยุพุทธนาคแบบน้ำนี่เอาแค่1ช้อนนะครับเพราะว่าหมูน้อยอายุยังไม่ถึงเดือน1ช้อนหรือว่า1ฝาก็ได้นะครับแบบน้ำ1ฝาเพื่อจะไปให้งงแบบน้ำ1ฝาฝาจะร่อนตัวเทศขันไว้เอาซ่อนกินเข่าซ่อนแกงตักผงมาอีก1ซ่อนเติมน้ำลงไปสักครึ่งแก้วคนๆนบริกาเอาสลิงมาดูดฉีดเข้าปากให้มันหมดตัวโตตัวข่างเด้อตัวอื่นก็ฉีดด้วยกันตัวที่มันเป็นเนี่ยให้กินจังซี่แบบเพียงคนแล้วก็ผสมน้ำตามข้อที่5ฉีดล้างคอกล้างฟ้ามฉีดใส่ตัวหมูจะเป็นเมเป็นลูกฉีดใส่อุปกรณ์การใส่ฉีดใส่พื้นคอกฉีดใส่ล้างอาหารฉีดใส่ตัวหมูเพื่อจะเป็นการขับเสื้อไล่เสื้อที่มันเกาะไปติดอยู่ตามพื้นคอกตามอุปกรณ์การใส่ตามตัวหมูอย่างสี่คุณผู้ฟังแล้วก็ผสมน้ำให้เขากินก็ใส่สี่แหละนะครับดูวิธีใช้ถ้าสงสัยก็โทษสอบถามเป็นก็ขอเป็นอย่างใดรวมไปถึงมูเห็ดเป็นไก่หรอพี่น้องโรคนิวคาสเซิลระบบหายใจนะครับฟังเสียงมึกเวลามันหายใจคอแขกคอแขกอ้าปากน้ำมูกไหลสินะหรือจะเป็นโรคฝีดาษตาตูบตาโปก็ดีหรือจะเป็นโรคขี้เขียวขี้เหนียวตีก้นก็สร้างนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงติดเชื้อได้คุณผู้ฟังสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงให้มันแข็งแรงภูมิคุ้มกันมันสีบอลดภูมิคุ้มกันมันสีบอลหน่อยมันสามารถให้ต้านเชื้อต่างๆไว้กับสู้ร่างกายได้ด้วยจุลซีโพไบโอติกจอดสนามในทางยางก็กินกินป้องกันกินบำรุงกินฟื้นฟูได้เด้อครับเด้อก็โทษสร้างกับพยาบาลหนักได้นะครับเอาไปแล้วโทษสอบถามวิธีการใส่ต่างๆเป็นหัวเชื้อจุลซีที่ซอยเกษตรกรได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่านที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเป็นแต่งไก่ขอกหน่อยขอกใจใส่ได้นะครับตัวนี้คือตัวที่จะสอยเหลือสัตว์เลี้ยงได้ทันท่วงทีพี่น้องได้ประเดี๋ยวก็เท่ากับว่าได้มีคนหมอไปคอยเบิ้งคอยแย่งฝึกปูให้พี่น้องนะครับเป็นการฝึกปลือแล้วเป็นการฝึกฝนให้ท่านได้เกิดความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญสามารถช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ทันท่วงทีจุลซีโพไบโอติกไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลซีสายแผ่นดีชุดฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงบ่อ้วนบ่พี่กับตัวนี้เฮ็ดแต่มันอ้วนมันพี่เป็นโรคขาดสารอาหารตัวนี้ก็ทำให้มันมีสุขภาพร่างกายไม่เป็นโรคขาดสารอาหารไม่เป็นโรคคีโตซีสมันสมบูรณ์แข็งแรงก็ลดปัญหาการเป็นโรคขาดทั่วขาจังเป็นการทำให้สัตว์เลี้ยงนะครับกินอาหารได้หลายอ้วนตวนสมบูรณ์ผิวพรรณมันสอบมันใสตัวไหนมันท้องมันม่านกระเทียแต่มันสมบูรณ์แข็งแรงคลอดลูกง่ายป้องกันว่าให้ลูกมันตายคาท้องคาใสป้องกันว่าให้มดลูกมันทะลุมันทะลักออกมาเวลามันคลอดจะสิหรอพี่น้องฉะนั้นตัวนี้คือตัวส่วนที่จะ มีส่วนช่วยให้เกษตรกรสบายอกสบายใจลดความวิตกใครก็กังวลลงไปได้หลายหลายเมนเทเวลามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะงัวก้อยของพี่น้องเมาหญ้าเพราะว่ามันมียาขายหญ้าสารเคมีเวลามันท้องอืดท้องยึงน้ำลายฟุบปากที่มันแพ้สารเคมีก็ไปกอกปากกันไม่กินทุกๆ3ทุกๆ2ชั่วโมงหรือว่าทุกๆชั่วโมงกินดูตัวไหนแห่งดีมันจะล้างสารผิดเฮ็ดให้มันทรงวะได้หรือกรณีที่มันกินยอดผักปุ้งหลายๆสิกับท้องอืดเด้หญ้าหวานหลายๆกับท้องอืดหรือกินยอดมันสำปะหลังกับท้องอืดท้องยึงนะครับนี่ล่ะฉะนั้นก็ตัวนี้คือตัวซอยสัตว์เตียงของพี่น้องนะครับให้มันทรงวะสวะกับไปกินอาหารได้เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยที่เชื่อไข้ขาแข็งไข้สามมือปากป่วยทะเบื่อก็นำไปฟื้นฟูนะครับเด้อไปดูแลบ่ต้องทาให้เขาเป็ดนะครับเอาไปบำรุงกินป้องกันไว้เสริมภูมิกันได้ชุดละ 2,000 บาทนะครับได้แบบน้ำ1จรอนปริมาณ5ลิตรได้ผงอีก2ซองซองละ1กิโล 2,000 ถ้วนนะครับเก็บเงินไปทางก็ส่งฟรีวิญญาณก็อยากสอบถามข้อมูลต่างๆโทษสั่งโทษสอบหรือว่าโทษปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมง0918280039 0918280039นะครับโทษสั่งได้ยุไกยุไกโทษสั่งหน้าไม่ก็ได้เด้อพูดถึงสวนนโนขอบพระคุณนะครับใสหลังไม้นะครับก่อนที่ผมจะเข้ารายการนี่ต่อสายมาหาผมขอบพระคุณคุณพ่อประเทืองสมิงรำเด้ออยู่บ้านโคกสนวนตำบลตลาดโพอำเภอลำปางมาจังหวัดปีรำสามารถนาโน1ชุดพระใหญ่บุญนาคยังไม่เคยใส่หยังดอกแต่ว่าอยากสนับสนุนแล้วก็อยากกลับไปใส่เพราะว่าเห็นว่าผู้นั้นกล้าใส่ผู้นั้นกล้าสั่งนะครับบางท่านก็ใส่ต่อเนื่องกันมานะครับทุกปีเลยเป็นเวลา8ปี9ปีแล้วบางท่านก็10ปีปีนี้ล่องใส่ล่องเบิ้งนะครับปิดจังได้สันอาผมส่งให้วันนี้เด้อมืออื่นก็คงสิได้รับแหละขอบพระคุณคุณแม่สวงมนุษย์รำนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะว่าเป็นลูกค้า VIP สร้างหลายรอบแล้วดีต่อสุขภาพเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนนะครับเอาไปแล้ว 2-3 รอบดีต่อสุขภาพเพื่อให้เพิ่นใส่ชีวิตตามปกติได้นะครับใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ตอนนี้ก็สร้างเพิ่มนะครับเป็นเถาเอ็นอ่อนนะครับ1กระปุกเด้อแล้วก็สมุนไพรบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารอีก1กระปุกนะครับแล้วก็แถมด้วยกาแฟก้าวดีอีก1ห่อพ่อใหญ่ขอบพระคุณมากคุณแม่เดี๋ยวผมส่งให้วันนี้แหละนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณพ่อเสาขันติวงศ์อันนี้แจ้งเข้ามาแล้วได้รับแล้วพระยิปุนาสมณโน1ชุดนะอยู่ทั้งบ้านหนองมวงตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดปีรำขอบคุณยังของยาพอแล้วก็ยังมีคุณเมฆกุลาเพประโคนอยู่ทั้งบ้านถาวรตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดปีรำก็สมณโน1ชุดนะครับรับแล้วเด้อทีมงานมาส่งให้ละจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยละยะนาขอบพระคุณยังของยาแม่แล้วก็ขาดไปได้อันนี้ก็1ท่านนะครับสมณโนเหมือนกันรับแล้วเช่นเดียวกันนะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับคุณประธานจิตหนักอยู่ทางบ้านกระเทียมตำบลกระเทียมสังขสุรินทร์นะครับนี่ก็สมณโน1ชุดขอบคุณยังหองนะครับพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่วงไหนก็แล้วแต่นะฮะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับว่าสิเป็นอาการเกี่ยวกับต่อมโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโรคต่อมลูกหมากนะครับนี่ก็มีพี่น้องที่มีอาการดังกล่าวนะครับเพิ่นก็โทรสั่งนะฮะหลายรอบหลายผู้หลายคนด้วยกันเอาไปยกไปกินแล้วนะครับก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกตินะครับบางท่านก็1กระปุกนะครับก็ฟื้นฟูได้บางท่านก็2กระปุกต่อเนื่องกันก็มีอย่างคุณพ่อดวงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็เพิ่นสั่งไป1กระปุกนะครับหรือว่าจะเป็นคุณพ่อต้อมอยู่สะแจซำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็1กระปุกนะครับแล้วก็คุณพ่อตะอยู่ทางอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ก็1กระปุกขอบคุณยังห่องนะครับเด้อนี่ก็คือเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะครับพี่น้องก็โทรสั่งกับพยาบาลได้พ พ่อแหวงตระการจันนะครับอยู่ที่บ้านหนองย่างตำบลลำสยองอำเภอนางรองจังหวัดปีลำยุนซีโพไบโอติก1ชุดนะครับผมส่งไปแล้วได้รับหรือยังถ้ายังไม่ได้รับนะโทรบอกพยาบาลนาคด้วยนะรวมไปถึงคุณแม่โอริสเพศัชชะสร้อยอินทราชุมชนหนองรีตำบลนางรองอำเภอนางรองบุรีรัมย์ก็สั่งไป1ชุดนะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะอีกหนึ่งท่านนะครับที่ส่งไปแล้วนะสมาร์ทอโนคุณพ่อทองหล่อเกิดโมดีบ้านไทยพัฒนาดอนอะรางนะครับอำเภอหนองกี่บุรีรัมย์ก็สมาร์ทอโนหนึ่งชุดพี่น้องผู้ใดจะโทรสั่งผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับทั้งหนาไม้หลังไม้ก็โทรสอบถามหรือว่าโทรสั่งกับพยาบาลได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะเปิดสายหน้าไม้นะฮะรับสายจากคุณผู้ฟังนะครับท่านสะดวกก็โทรสั่งหน้าใหม่ก็ได้ไม่สะดวกก็โทรสั่งหลังใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับโทรเข้ามาที่0918280039นะครับช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงต่อเนื่องกัน2เพลงด้วยกันเริ่มต้นที่ประกายเพชรสระหงนะครับราชาเพลงโห่กับเพลงที่มีชื่อว่ารุ่งแจ้งแสงทองแล้วก็ตามมาด้วยคืนนี้เมื่อปีกลายจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ2เพลงเพราะๆจากท่านในการจบแล้วค่อยมาพูดมาคุยกันนะครับในช่วงหน้าก็จะเป็นการเปิดสายหน้าใหม่พี่น้องโทรแจ้งความจำนงทางหน้าปัดวิทยุคลื่นที่พี่น้องฟังนี่แหละนะครับได้ยินเสียงเจ้าของแก้วๆนี่แหละโทรสั่งหน้าใหม่ก็ได้นะครับหรือไม่สะดวกก็หลังใหม่ก็ได้แต่ว่าช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆ2เพลงนะครับ

0: ลำยองสิปั่นจักรยานไปใส่ป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นแท้บ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านน่ะสิงห์น่ะดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันทร์บ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีให้บ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี
0: ้ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเก่าดี

0: พ่อใหญ่บุญนาค0918280039แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคาเฟ่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
1: นั่นนั่นรับสายครับ
2: ครับผมลุงแม่นเนอร์ครับ
1: ตอนตรัสความ
2: ครับผม
1: ไม่เอา
2: อยากได้สารฉีดข้าวนะสัก
1: อ๋อสมานานุ่งนะพ่อ
2: ครับ
1: จุลภัณฑ์พ่อ
2: ครับเอาส่งให้ด้วยเนอะ
1: ครับครับเอาคุณพ่อใส่ชื่อพ่อเมียนามปุไรนะ
2: กริ่งรำครับ
1: บ้านเลขที่พ่อ
2: 147หมู่1
1: ตะแก่ซ้ำบ
2: ่ครับ
1: ตะแก่ซ้ำบ้านตะแก่ซ้ำเนาะ
2: บ้านตลาดควายหมู่1
1: ตลาดควายหมู่1
2: ครับ
1: ตำบล
2: บ้านเลขที่147
1: ครับผมเบอร์โทรเบอร์นี้แหละเนาะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมส่งให้พ่อ
2: ครับครับเดี๋ยวจะฉีดข้าว
1: ชุดชุลพันบาทได้น้ำสองแล้วก็ได้ผงแถมให้ครองเด้อ
2: ครับ
1: ขอบคุณพ่อสวัสดีครับ
2: ครับครับครับ
3: น้ำอันอะไรก็จุลินทรีย์คืออะไรผสมน้ำ
1: จุลินทรีย์ผสมน้ำมีงวดกิน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: หาดเฟื่องหาดหยาก็ได้หรือว่าคุกกับพวกข้ามไปเขาก็ได
3: ้
1: ผสมน้ำฉีดตามฉีดตามเยารสกินเหม็นนะครับกินเหม็นรถกินเหม็นได้ด้วยตัวไหนมันป่วยผสมน้ำเข้มข้นกอกปากให้มันกินทุกๆ3ชั่วโมงแล้วก็ผสมน้ำฉีดพ่นตามตัวตัวไหนเป็นพดเป็นฟืนเป็นบาดเป็นแผลก็ผสมน้ำเต็มท่าได้
3: นี่นี่กะล้อนรัฐลายงาคุณพ่อ
1: จะล้อนหนึ่งมีอยู่5ลิตรห้าลิตรนั้นหนึ่งจะล้อนมี5ลิตรแล้วก็มีผงอีก2ซองซองละ1กิโลชุดนี่เป็นชุดเดียวคือขนาดเดียวคือชุดใหญ่อยู่ที่ 2,000 ท้วนค่าส่งฟรีเก็บเงินไปทางเด้อ
3: เอามาสองเอามาสองสองจะลอนเด้อพ่อ
1: สองชุดเนาะสองชุดก็สี่พันบาทเจ้งชื่อเด้อ
3: บ้านเลขที่1 4
1: บอกชื่อก่อนซื้ออย่างเนาะ
3: ชื่อ

0: จออันในห้องพิสูจน์เนาะใครพิสูจน์ไหม
1: สะดวกผู้ใด
0: สะดวกนายประดิษฐ์นะคะ
1: นายประดิษฐ์นามสกุล
0: นามประดิษฐ์ชิมนอก
1: ชิมนอกบ้านเลขที
2: ่บ้านเลขที่45
0: พูดกันเลยบ้านเลขที
2: ่บ้านเลขที่45
1: หมู่หยังครับ
2: หมู่17ครับ
1: บ้านนี้หยังครับ
2: บ้านหนองมะนาวงเล็บหนองลังกา
1: ตำบลครับ
2: ตำบลหนองมะนาอำเภอหนองบุญมาก
1: ออกนครราชสีมาเนาะ
2: ครับ
1: รหัสไปรษณีย์หยังครับ
2: 03413
1: 30ว่าแม่นบ
2: ่30413
1: 30413
2: ครับ
1: แม่นบ่ล่ะ
2: 30413โอ้ยมันแม่นไหมวะ
1: บ่แม่นบ่แม่น
2: 30410บ่
1: เดี๋ยวผมดูอีกระบบมันนักเบอร์โทรใส่เบอร์นี้ตัว
2: ครับ
1: 0610349104เนาะ
2: ครับ
1: ครับ2ตัว
2: นี่มัน30410หรืออะไร
1: สวัสดีครับยินดีรับสายครับ
3: สั่งกาแฟเนี่ยค่ะ
1: อาจักฮ
3: อฮอจักบาทค่ะ
1: กาแฟกาดีฮอ145บาทฮอนึงมีอยู่20ซองซองละแก้ว
3: เอา2ฮอค่ะ
1: 2ฮอ1ฮอ2ฮอสิมีค่าส่งเพิ่มอีกกันเอา3ฮอบ่มีค่าส่งจ่ายเฉพาะค่ากาแฟ
3: เอา2ฮอก่อนค่ะ
1: 2ฮอนี่กับกาแฟ290บวกค่าส่งอีก50บาทเป็น340เด้อ
3: ค่ะ
1: แจ้งซื้อได้ครับเดี๋ยวส่งให้ซื้อหยังเน
3: า
1: ะ
3: พัชรพันธ์มหามาศค่ะ
1: นางพัชรพันธ์บ
3: ่แม่นค่ะพัชรพันธ์
1: พัชราพันธ์พันนี่พอร
3: อพ่อพอพันเราเลื่อนเราเลื่อนเราเน้นค่ะ
1: ครับนามสกุลครับ
3: มหามาศค่ะ
1: มหามาศ
3: แม่นค่ะม่อมาหอหีบสละอาค่ะ
1: มหามาศ
3: มาศมอมาสละอาต่อเต้าค่ะมาศ
1: ครับบ้านเลขที่ครับ
3: 61ค่ะ
1: มูอย่างน
3: อว่ามีมูค่ะบริษัทไทยนำทีบค่ะ
1: ถนนยังครับ
3: ถนนเทวาภิบาลค่ะ
1: ตำบลครับ
3: ตำบลในเมืองค่ะ
1: อำเภอ
3: เมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
1: ครับเบอร์โทรเบอร์นี้เนาะ
3: แม่นค่ะ
1: อำเภอตำบลในเมืองเนาะ
3: แม่นค่ะ
1: ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดรหัสไปรษณีย์ยังครับ
3: 45,000แม่นค่ะ
1: ครับฉะนั้นก็เบอร์โทรเบอร์นี้เดี๋ยวผมส่งให้พระเยซูส่งให้เด้อ
2: ชื่อนพพรครับผม
1: ชื่อนพพรครับ
2: บุญจิต
1: บุญจิต
2: ครับ
1: บุญจิตหรืออุ่นจิต
2: บุญจิตครับผม
1: บ้านเลขที
2: ่บ้านที่148ครับ
1: 148หมู่
2: 16ครับ
1: บ้านอะไรครับ
2: บ้านไซขาวครับ
1: ตำบล
2: สกาด
1: สกาดสังขาสุรินทร์เนาะ
2: ครับผม
1: เบอร์โทรเบอร์นี้เนาะ
2: ครับเบอร์นี้ครับผม
1: เดี๋ยวผมส่งให้ชุดละ 2,000 บาทเก็บเงินไปทางไม่มีบวกมีเพิ่มเด้อ
2: ครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: โอ้ย
2: วางไหน
4: ฮะได้ยาครับได้ยาไหมเ
1: นี่ยครับเคยไปใส่ยัง
4: เคยไม่เคยเช่นนี้เหรอล่ะมันเบิดตะลุน
1: แล้วอ๋อไปอีกชุดนึงเนาะ
4: ดีดีว่ะ
1: ไปยังไงของพ่อไปแก้ปัญหาแบบไหนงวดไปยังไง
4: งัวมันไข่มันป่วยผมว่ากอกทีเดียวก็เศร้าเลยเศร้าเลย
1: ลูกเป็นนวดตัวแม่มันเป็น
4: ลูกมันลูกคอดเอานี่ล่ะ
1: กอกจักเถื่อล่ะ
4: กอกทีเดียวแล้วมันงัวมันมีเข้ามันจับอะไรกอกทีเดียวมันก็ลูกได้เลยไปเลย
1: อ๋อ
4: มันนอนอยู่มันจะกอกได้ไหมมันลูกได้แล้วมันก็อู้มันกอก
1: วันนี้ก็ผสมน้ำมันกินปกติแล้วหาดเฟื่องข้านยาแล้วพ่อกิน
4: ครับ
1: ตามขอบตามกินตามยาตามขี่ตามเงี้ยวมันน้ำแหละ
4: อยากได้ยาว่าให้มันกินอีกอยู่นี่มันปล่อยไม่ละวัน
1: บอกเพิ่มเด้อบอกซื้อเพิ่มอีกเด้อพบทวนไหม
4: จอผมจะจีผมซื้อเห็นเอาตัวซื้ออีหลีละบาทนี
1: ่เ
4: ยอะอ๋ออยู
1: ่ซื้อยังล่ะ
4: ยุยพงพ่อสวัสดิ์รัดภูมิครับ
1: พ่อสวัสดิ์นาคภูม
4: ิรัด
1: รัดภูมิเนาะ
4: ครับรัดภูมิ
1: อ๋อรัดภูมิ
4: ครับ
1: บ้าน
4: ที่เราเรีย
5: ครับบ้านเลขที่มูที่เท่าไห
6: ร่บ้านเลขที่115
5: หมู่หยังล่ะ
6: หมู่ที่2ตำบลนาศีพรอำเภอจังหวัดมหาสารคาม
5: อำเภอพยัคฆ์บ
6: ่ครับ
5: อำเภอพยัคฆภูมิจังหวัดมหาสารคาม
6: คร
5: ับ สุดของท่าน
6: บ้านขวาวเจ้า
5: บ้านขวัญเจ้า
6: ขวาวเจ้าเขวาเจ้า
5: อ๋อเดี๋ยวส่งให้สุด 2,009 นั่นล่ะเมื่อตัวก็ใส่พอดีเนาะ
6: ครับ
5: 0937907118
7: ครับก็ของดสายหน้าใหม่นะครับเวลาจนจอมาบ้างพี่น้องครับจานพี่น้องบ่ได้ฟังนิทานก่อนบางคนก็ถ่ายอยู่ปันใดสิบอกนิทานก่อนอ่ะช่วงนี้พบกับทีมงานพยพุนักนะครับนิทานก่อมช่วงวรอดต่ออายุ
8: ครับสวัสดีครับช่วงหัวรอดต่ออายุนี่ครับ ผมสุขไปยาวเด้อ
9: ก็ผมจาดำค่ำเขาใหญ่ครับ
8: มาเว้าให้ท่านฟังด้วยครับตายหนึ่งคนอีสานคนอีสานเบ็ดที่ไปหน้าข้างเสียในเป็นทางคมมานาคมแจกไปไทยมาเที่ยวอยู่มาเสาะมอน
9: ี
8: ่ได้เขาไปไทยได้เอาบักจกซับไปกลางข้างละคนไทยมาได้ใส่บูไทยทงสิบขายของละไปเห็นบักจกซับอยู่กลางข้างเฮ้ยจอบใครนะเนี่ยเฮ้ยจอบใครเด้อจอบใครเด้อด้วยความหวังดีด้วยความในเอิญหายจากของนะจอบใครจอบใครเด้อไอ้ของมึงจบไปท่ายังไงบ้างเอ้ยบ่ได้จอบไผดอกเด้อไม่ได้จอบไผฉี่เด้อเชียงเชียงได้เอิ้นจอบบ้านเฮากันมึงจบ
7: คำคำเดียวกันนี่พี่น้องครับคันภาษาไทยก็จะมีความหมายเป็นอย่างหนึ่งคันภาษาอีสานก็มีความหมายเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคนสิบ่เข้าใจเด้คนละภาษาก็จะเข้าใจคนละภาษาแล้วกันคนอีสานคือการเข้ามาจอบพอจะเข้าใจว่าแอบเบิ้งแอบเบิ้งสินะพี่น้องจบลงไปแล้วนะครับที่ท่านก่อมเรามีลาบมดพอดีโอ้เสียดายบริจาคพี่น้องเวลาปัดมาลัยบริจาคพี่น้องเวลานัดปัดพมีเอาไว้ช่วงหน้าโอกาสหน้าค่อยมาพบปะกันใหม่ช่วงนี้ขอบพระคุณบองโปรดผู้ไปตาเส้นไส้ทุกท่านจะได้กะสนใจพิธีพันธุ์ไหนกะโทรสอบถามโทรสั่งกับพยุบุตรนาคได้0918280039ครับฟังเพลงสุดท้ายคงสิบ่จบแล้วค่อยว่ากันใหม่มื้อต่อไปสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะอาเซียนจับมือ EU ลุยการค้าดิจิทัลถก UK ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวผนึกรัสเซียดันการค้าลงทุนดร.กิริฐาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน2569ที่ผ่านมาตนได้รับมอบหมายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีผลการหารือสำคัญเริ่มจากการประชุมกับคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าครั้งที่22ได้รับทราบความคืบหน้าของแผนงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียนสหภาพยุโรปและการจัดทำหลักการค้าดิจิทัลที่ครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่การส่งเสริมการค้าดิจิทัลการโอนย้ายข้อมูลอย่างเสรีและน่าเชื่อถือตลาดดิจิทัลที่เปิดกว้างโปร่งใสและเป็นธรรมและการสร้างความน่าเชื่อถือในการค้าดิจิทัลโดยตั้งเป้าการดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569เอกนิติตรวจความพร้อมเจ้าภาพ IMF World Bank 2026ย้ำรับมือทุกสถานการณ์นายเอกนิตินิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
7: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
8: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
9: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
8: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
9: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
10: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
11: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟา
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
12: ์ใครจะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรม ชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบทุกแก้ว

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ได้เวลาลูกไส้อีพอมาละเด้อมาละเด้อมาละเด้อ
1: เข้าเลยให้คนเข้า
0: ในวัยที่หลายผู้หลายคนต้องการความอบอุ่นอบอุ่นทั้งใจแล้วยังบ่พอยังอยากได้ความอบอุ่นทั้งกายพอไว้สำหรับในเรื่องเล่าของการป้องกันโรคไข้ไข้เจ็บนะครับและกาแน่นอนที่สุดความอบอุ่นเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีแม่นบ่แม่จ๋าพ่อครับยิ่งอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวกำลังย่างกายเข้ามานะครับออกพรรษาไหลเรือไฟนะครับบุญใหญ่ทั้งหนองคายบ่ว่าสิเป็นประเภทนี้บังไฟพญานาคนั่นล่ะครับแม่จ๋าก็อยากไปเห็นไปเบิ่งแต่ว่าสิไปได้บ่ล่ะสยามไ
1: ส้อ
0: ๋อแต่ฝนตกเปลี่ยนฤดูกาลนี่ก็จักสิว่าจังได๋น้อยกะไข่น้อยกะหนาวเพราะฉะนั้นแล้วหาเสื้อหนาๆสวมใส่ไว้ในเด้อแม่เด้อย่ำหลับย่ำนอนจังสินะลังเทียลังข้าวย้ายกะนอนอยู่อันกับหลานตากะนอนอยู่พุ่นน่ะแค่แต่ตารางพุ่นประมาณตี2ตี3แล้วได้ยินเสียงห้องเสียงไหลตาซอยข่อยแดงูเจียวคอข่อยงูเจียวคอข่อยงูเจียวคอข่อยนะครับตากระตกใจเฝ้าแล่นขึ้นไปเบิ่งบัดที่แท้ละตีนสินไปเกี่ยวคอเพิ่นอยู่อันตีนสินน่ะแล้วนอนควงโอ้ยสระย่ายก็ได้หลานก็ได้เสดอน้ำนึกว่าเป็นงูอีหลีนะครับอันที่สองแม่ผิวพันธุ์สำคัญเด้อสังเกตว่าน้ำมันบักกอกระสีออกลบช่วงนี้ละนะครับเนาะหรือจะเป็นโลชั่นต่างๆต้องเฝ้าท่ากินน้ำอุ่นเป็นประจำคันว่ากินกาแฟคันกินกาแฟแล้วก็สบายได้ทั้งน้ำอุ่นได้ทั้งความอบอุ่นให้กับร่างกายและก็สุดท้ายคือการขยับขยื่นอีแม่ตื่นเมื่อเช้าขึ้นมายืดเส้นยืดสายยกแขนแกงจังหน่อยได้แม่แกงไปทั้งหน้าข้างหลังข้างหลังนี่ดึงเข้าไปย่ำมาทางหน้านี่ปล่อยมันมาตามแรงดึงดูดของโลกวึบนั่นข้างหลังไปข้างหน้ามาวุบนานแบบนี้แล้วครับแม่เฮ็ดให้ได้เด้อจาก15นาทีก็ยังดียังมื้อเช้าจังได๋กะบักลากะขออวยพรให้อีแม่สุขภาพแข็งแรง
1: สู้เด้อ
0: ร่างกายสดใสจิตใจล่าเริงเนาะแม่เนาะเขาเอิ้นว่ากายอุ่นใจสุขตลอดฤดูกาลพ่อครับแม่ครับเพิ่นบอกว่าการกินกาแฟดีๆจังได๋สยามใช่ก็อยากบอกแม่ว่าคันเลือกกาแฟได้แม่เอากาแฟคอลลาเจนโลดท้ายที่สุดแม่สิเคยกินกาแฟดำก็ต้องไหลมาที่กาแฟคอลลาเจนพ่อจ้าท้ายที่สุดคนที่เคยกินกาแฟที่อินวันสุดท้ายก็ไหลมาคอลลาเจนคือเก่าเป็นยังคือวางสั้นเอาบ่เคยฟังที่เขาว่ากาแฟดำขมลึกนึกใจหายที่อินวันทำลายใจละสายทั้งน้ำตาลคิมเทียมเสี่ยงโรคภัยมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใหม่ให้สุนทรีชงกาแฟคอลลาเจนกลิ่นหอมกรุ่นช่วยค้ำจุนข้อเข่าไม่ลั่นเอี๊ยดลุกก็คล่องเดินสบายไม่ตึงเครียดสุขละเมียดทุกแก้วดีต่อใจด้วยความปรารถนาดีจากกาแฟห้อมคอฟฟี่กาแฟที่บ่มีน้ำตาลนะครับแค่นี้อีแม่ก็ได้ความคุ้มค่าเพราะว่ามันแพงจากหญ้าหวานแม่จ๋านอกจากนั้นยังมีครีมเทียมที่บ่มีไขมันทานแม่ครับแม่กินครีมเทียมที่มีถั่วขาวเป็นสารตั้งต้นหลักเนี่ยถั่วขาวมันมีประโยชน์ในเรื่องเล่าของการควบคุมระดับน้ำตาลอีแม่สิกินข้าวหยังก็แล้วแต่นะครับร่างกายจะบ่ดึงไปใส่ทันทีเพราะว่าถั่วขาวจะซอยบล็อกแป้งเป็นระยะและสมุนไพรที่ลูกให้อาจจะเรียกว่าครบจริงๆครบหยังครบสำหรับคนสูงวัยครบสำหรับพ่อสำหรับแม่ผู้หักสุขภาพบ่สิเป็นในส่วนของ
1: อสมรพส
0: อินูรินไฟเบอร์ให้อีแม่ทายง่ายทายคล่องบอสิเป็นในส่วนของสุ่มแขกข้ามฟอยอันพุ่งหนาๆขายง่ายๆห่วงยางแม่บ้านเฮาน้ำบ่ท่วมแล้วบ่ต้องห่วงอย่าเอามันไว้ห่วงยางนะเอามันหนีนะครับ
1: อย่าว่าบ่ทิ้งกัน
0: จักแลสยามไส้แม่ว่าสิไปอันนี่อยู่ที่อันอยู่ในเมืองแถวอันวัดหนองแว้งขอนแก่นเนี่ยเขาเขียนป้ายว่าเรายกทะเลมาไว้ที่นี่ว่าซั่นแม่ก็เลยว่าสิพาหลานช่วงปิดเทอมเดือนตุลาเนี่ยไปหาลินแน่ว่าซั่นไปฮอดเป็นในบ้านนี
1: ่เดียว
0: โอ้ยหากินมื้อตัวกูคักตัวกูแน่มันละขายอันร้านเนื้อย่างเกาหลีแม่นุ่มสยามไส้ว่าซั่นอีแม่ไปพ่อหยังเกาะร้านเนื้อย่างเกาหลีเอ้าเขาคือว่าเรายกทะเลมาไว้ที่นี่จ ังหวานตัวมันตัวผู้เฒ่าว่าซั่นโอ้เขาเอาปลาหมึกมามั้งแม่เอาพวกปลาหมึกเอาปูเอากุ้งมามั้งบ่ได้หมายก็ว่าเอาทะเลมาเอาอาหารทะเลมาเอาอาหารทะเลมาโอ้ยนั่นล่ะเอาออกซะนะแม่ห่วงยางเนาะเออด้วยอาสมแขกใบแปะกล้วยข้ำฝอยอันนี้ดีหลายบอกพ่อบอกแม่บรรเทาและท้ายที่สุดบักลาอยากให้อีแม่หยุดเรื่องเล่าของความเจ็บปวดซะขอเข้าที่เคยลั่นแอวที่เคยปวดนะครับมันสวดมันตึงแม่โทรหาลูกด้วยมันเป็นตาได้กินบ่กาแฟคอลลาเจนนะ043จ้ะแม่จ๋า009 888พี่น้องทางเมืองเลยวังสะพุงเอราวัณผ่านหัวเข้านาแห้วจดเบอร์ลูกใส่ไว้แล้วก็โทรมาเด้อพี่น้องทางผูกกระดึงก็ได้043 009 888แม่นบ่ล่ะสยามไส้มันคือส่งเสียงจังซั่นเออนี่ล่ะ043 009 888เอ้ยสู้ได้แม่เด้อสู้เด้อพี่น้องประชาชนไม่ต้องตระหนกตกใจครับเราเอาอยู่ครับท่านรัฐมนตรีว่าไงนะครับตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่ครับท่านไม่ต้องห่วงครับตอนนี้เอาอยู่ครับเอาอยู่โอ้ยฝนตกมากรัฐมนตรีก็เอาอยู่คือกันตอนนี้เนาะไม่ได้ไปใส่ครับมื้อนี้ก็ได้เมียก็ไปใส่ไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมรัฐมนตรีก็เลยสิเฮ็ดการบ้านตอนนี้ผมเอาอยู่นะครับผมเอาอยู่อาจจะเพิ่งโทรมานะครับผมเอาอยู่ว่าซั่นโอ้ยกูมานายแท้เนาะเออไม่ไงดวงว่าไหนไม่ให้ดวงอ่ะมีให้ดวงว่าเออจังแม่นมึงเอาอยู่คักเอาอยู่แน่เนาะตอนนี้ย้ายขึ้นมาอยู่ทางหลังค่าบ้านแล้ว เอาย้ายแล้วล่วงแน่ล่วงบ่ได้น้ำท่วมเอ้ยเนาะ

0: ช่วงท้ายนี่บ้านแล้วตัวอย่าปล่อยให้น้องนอนเหงาเมื่อฝนตั้งเขาอีนางฝนนี่เป็นใหญ่อีนางม่นอีนางม่นก็เป็นโอเปอเรเตอร์อยู่กับหน้าสยามไส้นี่ละแต่อีนางฝนบ่มีหยังตั้งเข้ารถคันฝนตกเนี่ยมีเข้า300ไปละส่วนมูเล่นป๊อกเด้งเป็นยังไงบัดน่ะอีนางอาร์ตโอเปอเรเตอร์ให้มาโทรรับสายกับบ่มาได้มื้อนี้ก็ได้หน้ามื้อนี้นั่งล่าเด้อฝนตกลูกค้าคือสิบ่รับสายดอกติดต่อยากอยู่ว่าซั่นเพิ่นก็ได้ไปต่อบัดนี้สิไปเล่นป๊อกเด้งนำกันปรากฏนางอาร์ตนี่ไปฮอดแล้วแต่ปรากฏว่ามูเต็มขาเขาเต็มนะนะเอออีนางปอก็ไปเอออีนางนุ่มก็ไปเต็มเบิดแล้วมึงมาหยังอาร์ตว่าซั่นเอ้ากูก็มาเล่นน้ำสูต่อบ่ได้ไปบ่ได้ไปเฮ็ดงานได้มื้อนี้เงินเดือนออกก็เลยว่าสิมาหาเงินต่อทุนแน่ว่าซั่นโอ้ยเนาะว่าซั่นมึงไปนอนเรียนทาจะค่อยเรียนให้หมู่เขาเรียนก่อนมันครบขาแล้วเนี่ยว่าซั่นนางอาจก็เลยไปนอนหลับจุ้ยอยู่ใต้ห่มบักม่วงอูเปต่อมาฝนก็เลยอาจเริ่มลิ้นๆแสงแสงแสตำรวจผัดมาบาดนี่ว้ายแตกซาสู่ซาไซไปบาดนี่ตำรวจก็เลยไปสะกิดตัวยี่ละว่าซั่นจ้าง่วงเงี้ยง่วงเงี้ยเล่นไพ่บ่ว่าสันเล่นจ้าเล่นเล่นเล่นขาดขาแล้วทีว่าสันลูกพ่อโหขึ้นว้ายถือจับไปน้ำกันนั่นแหละแม่เป็นนักสันได้นี่ก็ได้โอ้ขักแน่คุณพ่อคุณแม่ครับผู้ที่ทั่วมหาบักละสั่งกาแฟห้อมคอฟฟี่คุณพ่อคุณแม่สังเกตเจ้าของได้ครับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงหนึ่งเลยต่อไปนี่งานเขาอีพ่อแน่นอนขันพ่อกินกาแฟบักละปัญหาตามมาแน่นอนสำหรับอีแม่กินกาแฟลูกพ่ออีพ่อสิไปบอกว่าพ่อบ่สะดวกซักผ้าอีพ่ออ่ะสิไปบอกว่า1อีพ่อบ่สะดวกซักผ้าบ่ได้อีพ่อสิไปบอกว่าข่อยปวดขาข่อยอันปวดเฮียนบ่ได้นะครับเจ้าสิไปบอกแม่เราบ่เสียเพราะว่าเจ้าสิย่างเหินเดินอ้อมบ้านอ้อมซองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นล่ะตัวเมียบ่ได้นั่นเรื่องที่2คันอีพ่อกินกาแฟบักลาเรื่องที่2สังเกตนะห้าวบันไดนี่สิเหงาเลยว่าซั่นทะแต่กี้แต่ก่อนเวลาย่างขึ้นบ้านนี่ต้องจองห้าวจองห้าวขึ้นนะแม่บัดนี้มันบ่ได้จองห้าวได้บัดนี้ย่างวนวนวนขึ้นเอ้ยผมอยากหัวซ้ําตัวนะครับแต่ห้าวบันไดนี่บ่ต้องถูต้องเสียดก็ได้บัดนี้เหงาเงาไปเลยเรื่องที่3หลานน้อยสิตกงานเลิกเรียนมาปั๊บลาๆๆมาเหยียบให้ตาเนี่ยสิให้จัก20บาทค่าขนมปัดว่าเฮ็ดจังซี่มาปี2ปีแล้วเด้ตกงานกับหม่องบัดนี้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี่สนุกไปเล่นกับงูเพราะว่าหยังเพราะว่าตาบ่มีแล้วบ่มีแผนกเหยียบเส้นเหยียบเอ็นแล้วมันสิบ่เค็งบ่ตึงนั่นล่ะครับแม่จ๋านอกจากนั้นเด้อแม่เด้อเงินในกระเป๋าของอีพ่ออีแม่ก็สิเหลือได้บาดนี้วายอยากเฮ็ดหยังก็สิได้เฮ็ดอยากทำหยังก็สิได้ทำละบัดนี้ก็ได้นะครับเนาะนอกจากนั้นอีกอีแม่จ๋าตื่นมาเช้าขึ้นมาละบัดนี้วายนะครับบ่ต้องมานั่งจุกจโลซะก่อนนะครับว่าแต่ฮอดย่ำตื่นปั๊บลุกพวดขึ้นมาลวดปุ๊ยปั่นบังไฟแสนนะครับและก็สุดท้ายสิ่งที่หลายคนอยากให้เป็นคืออันเก้าอี้ไฟฟ้าที่ซื้อมานั่นน่ะสิกลายเป็นห้าวตากผ้าซื้อมาตั้ง 30,000 ลูกสาวซื้อมาจากกรุงเทพให้นั่นน่ะนะครับว่าสิเอามานวดคักๆพอได้กินกาแฟบักลาแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้นี่เป็นจังไดว่าซั่นวี่เก้าอี้ทิ่มแล้วเว้ยคันบ่เอาตากผ้าว่าซั่นนั่นล่ะครับบรรยากาศนี้เกิดขึ้นกับหลายมองผมก็เลยเอาสะสมเอามาเว้าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังลองเบิ่งได้พอเด้อนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเจ้าของนะครับเป็นนักโตก้าวขึ้นบันไดแล้วยังต้องจองห้าวนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่หลายผู้หลายคนยังให้หลานเหยียบแอวอยู่และก็เก้าอี้ไฟฟ้านี่ขาดบ่ได้ก่อนนอนนี่ต้องกดสั่นดึดๆๆๆย่างไปโลดตัดบิ๊กซี่เสียเงินทีละ10ทีละ20ย้อนให้มันมานวดเข็นข้อให้นี่นะครับต่อไปนี่ปัญหาหมู่นี้คุณพ่อคุณแม่จะได้รับการแก้ไขอย่างถูกจุดด้วยการดูแลเจ้าของอย่างต่อเนื่องกินกาแฟไปนําได้ประโยชน์กับคอลลาเจนไปนํานั่นคือกาแฟที่ชื่อว่าห้อมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนยิ่งถ้าได้กินคู่กับนะครับเนาะสมุนไพรไทยตำรับของคนไทยที่ให้ถึง10ชนิดนั่นคือยาแคปซูลสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย DLC อันนี้อีแม่จัดคู่กันเด้อนะครับเบอร์บักลาแม่อยากได้อยากดีอยากมีเป็นเจ้าของ043อ้าว009กด83โตแม่ครับเบอร์นี้เลยนะครับ043009กด 8 3ตัวผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เป็นเจ้าของกันแบบไวๆจักหน่อยอย่างหน่อยๆกันกะเพราะว่ามื้อนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหยิบโปอีกบ่กี่มื้อเจ้านี่เนาะ2 3 4ประมาณ 2-3 มื้อนะครับได้เวลาแล้วเฮาสิได้จัดการบูรณาปฏิวัติเจ้าของเป็นเศรษฐีเงินล้านความหวังเป็นเศรษฐีเงินล้านก็คิดตอนน้ำอันทูบมหาลาภของหนุ่มสยามไส้นี่ล่ะว่าซั่นแม่ครับอันผมสิว่าฟังคือทูบมหาลาภชุดนี้จริงๆเราชุดไอ้บุญเข่าประดับดินน่ะเบิดแล้วนะวันพระใหญ่น่ะเบิดแล้วชุดนี้ก็เลยโชคดีไปให้ครูบาอาจารย์นะครับเนาะผู้เพิ่นสายสุติปโนเพิ่นสายปฏิบัตินะครับเพิ่นญัดให้เพิ่นสวดให้อาจารย์เอ้ยซั่นดอกลูกเต้าก็บ่ได้หวังว่าสิเอาโชคเอาลาภผู้เดียวดอกอีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นอยู่บ้านอยู่ซองลางเที่ยอาศัยกินน้ำลูกน้ำเต้าอากินน้ำอาศัยกินน้ำลูกน้ำหลานเพิ่นก็พอได้อันขาดหวังคิดต่อจังใดก็ญัดให้คักๆพลังจิตให้เต็มๆเด้อซั่นดอกบอกเพิ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ออกมาแล้ว2กระสอบใหญ่ครับแม่จ๋าถูกมหาลาภสิเป็นของผู้ใดนั่นเพียงแต่อีแม่สั่งกาแฟ1กล่อง145บาทก็ได้แล้วเด้สั่งกาแฟบักหลาน1กล่อง145บาทก็เป็นเจ้าของกันได้แล้วเอ้ามาได้แม่เด้อ043 009กด83โตกินกาแฟดีที่มันปลอดภัยปลอดภัย1ปลอดภัยกับสุขภาพปลอดภัย2ปลอดภัยกับกระเป๋าสตางค์และนะครับเนาะหน้าฝนจังซี่ฝนตกมองได้มันมืนมันลื่นเฮาสิได้ขอเขาแก่นๆหมั่นๆยืนๆเนาะแม่เนาะดีว่าแม่ว่าวายเท่านั้นล่ะเนาะเอ้า043 009กด83โต043 009กด83โตอีพ่ออีแม่คอยทวงหาหลาดด้วยครับจบเพียงนี้เอ้ามาจากใส่นอนนี่ก็ได้โอ้สวัสดีครับนุ่มสยามไส้ครับอะโลอะโลแม่จ๋าลูกกำลังพูดเลยจ้าว่ายังไง
1: นุ่มสยามไส้มาจ้า
0: แม่นครับแม่นุ่มสยามไส้กำลังเว้าครับแม่จ๋า
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: มาที่ตั้งยาหน่อยนะจ๋ายาดีเอลซี่เนี่ยเจ็บแอลเจ็บหลัง
0: โอ้กลับมาถึงหม่องคักพวกแล้วสมาจังหมอลำสยามธุรกิจบันเทิงพวกเราอีแม่เอาจากคณะเอาจากกล้องแม่สองกล้องพ่อบอหรือเอากล้องเดียว
1: ยายก็กินยากาแฟอยู่ท่านเบิร์ดจอกท่านอยู่กล้องหนึ่งอยู
0: ่โอ้เอาไปซอยคู่กันเนาะแม่มันคือถือทางเจ้าวะครับแม่
1: เจ็ดเอวก็เท่าเจ็ดเครื
0: ออ๋อครับต่อไปก็แม่ก็จะไปกินยาแก้ปวดที่หลักกินแบบนี้แล้วมันจะค่อยสบายใจดี
1: กินก็ค่ะกินกันเกินกาแฟแล้วก็มันอันกับปวดอยู่อัน
0: ครับ
1: กาแฟก็ดีดีดอกเดี๋ยวเบิร์ดก็สิสั่งอยู่
0: โอ้หมายคือว่าโอ้ยลูกสาวแม่นี่มันคือผู้งามสุคนที่เอา DLC มาลองอีกก็น่าว่าที่แม่ครับเข้าใจแม่อยู่อืม
1: พ่อน้ําไหนก็บ่ติดจ้าเพีย
0: เขาหลายคนครับแม่ลูกก็รับสายบ่ทันบางทีอากาศน้องนึงขอรับซอยสิมั้ยครับแม่ครับผม
1: อันกล้องเท่าไหร่ล่ะจ้า
0: แม่ต้องกล้องนึงกับวางทอฟ้ามือนี่ล่ะแม่บ่กล้องใหญ่เด้
1: เ
0: ออกล้องทอฟ้ามือนี่ล่ะ
1: เป็นเม็ด
0: เป็นยัง
1: ไ
0: งเป็นแคปซูล10เม็ดกล้องนึงน่ะ290
1: บ่มีโปรบ
0: ่โปรตัวแม่โปรตัวครับ
1: เล่นนั่นนั่นบ่จ๋าเด้อเนี่ย
0: เล่นอยู่แต่ว่าสิเป็นช่วงจักหน่อยนี่ละครับกาแฟกล้องละบาทติ
1: เ
0: ฮ็
1: ด
0: จัง
1: ได๋สิโทรท่าน
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: เออเอาก
1: าแฟเครื่องได้อันดีเอาสิน้ํา
0: จ๋าจ๋าแม่แม่ครับไอ้ DLC เนี่ยกล้องละ290คันอีแม่เอา2กล้องลูกเอานะแม่500นี่คือโปรโมชั่นตัวกล้องละ250ค่ะแม่ลดไป80บาทพอฟังอยู่จ้าได้ครีมนวดเอาไปนวดพร้อมหม่องใดมันเจ็บมันปวดสิได้ DLC ก็ดูแลภายในครีมนวดก็ดูแลภายนอกสิแม่แม่คู่กันไปสิแม่ครับแม่ครับจ้านั่นล่ะคันนั้นสั้นให้ลูกส่งไปแม่2กล้องโอเคบ่500ทวนครับแม่จาก580เหลือ500ทวนจ้า
1: ไม่ได้บ่มีแถมบ
0: ่แม่อยากได้สบู่ผมสิว่าสิแถมน้ำมันนวดกับสบู่ให้แม่โอเคบ่หรือสิเอาครีมนวด2ขวดไปโลด
1: มันสบู่กับครีมนวดบ่ได้บ่จ้า
0: ได้ๆๆแม่เอาหมอนเดี๋ยวลูกสิให้แม่ตามนี่เลยเด้อครับแม
1: ่
0: จ้าจ้าอ่ะรอรับจ้าแม่จ้ารอรับเด้อสยามใช้แม่ก็อยากเล่นเกมกับลูกกับเต้าโอ้ยเล่นก็เล่นตัวลูกบ่ได้ว่าได้ล่ะเนาะแม่เนาะเอาจังซี่ไป คำถามลูกนี่จริงๆแล้วลูกตั้งใจมากแต่ว่าคิดว่าอีพ่ออีแม่สิตอบได้บ่วันนี้ละนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลูกอาจจะเปลี่ยนคำถามแต่คันผู้ใดตอบถูกนี่ถือว่าเก่งคำถามนี่นะครับแล้วก็ได้รางวัลแน่นอนแต่ว่าขออนุญาตให้เปิดเพลงนี้ซะก่อนเด้อนะครับสิริพรอัมไพพงศ์ตอนนี้ขนของขึ้นรถเก็บของขึ้นหลังคาเก็บยาขึ้นรถแล้วเอาบักแลนผู้เบาได้สนะบักแลนนอนบ่ทันได้ตื่นเมื่อขึ้นเนี่ยก็เถียงกันน้ำท่วมเจ้าก็บ่สนใจใหญ่ดีบ่ยกตู้เย็นทีวีซอยคอยเอากินแต่เหล้าอยู่หันละเจ้าตอบคอยมาเลยเจ้ากินเหล้านี่เจ้ากินเหล้านี่เจ้ากินมื้อละจักร้อยมื้อละ500เอาคอยตีตําๆเลยมื้อละ500เดือนนึงเดือนนึงเท่าไหร่เดือนนึง 15,000เอาเดือนนึงน่ะ 15,000 ปีนึง 108,000 เจ้ากินมานี่ครบกับไข่นี่มาจากปีแล้ว5ปีเงินที่เจ้าคันเจ้าบ่กินเราเนี่ยเจ้าซื้อรถกระบะได้เป็นคันว่าซั่นโอ้ แล้วมึงกินเราบ่ล่ะเอาไข่บ่กินไข่สั่งไข่ขี้เดียกไข่เหม็นใส่รถกระบะมึงอยู่ใส่รถกระบะมึงอยู่ใส่มาเถียงเข้าอีกเจ้างูบาวาสุภาษิตไทยเขาว่าจังไดน้ำมาปลากินหมดบ่แม่นขนของหนีน้ำรถเนี่ยสันขนของกลับ น้ำท่วมทุ่งเขาดอตายเบิดบ่แม่นผักบุ้งลงเลงเตียงเถียงกันกับผัวด้วยสุภาษิตไทยเถียงจังได๋ก็บ่สู้มันก็เลยสิเก็บของหนีแม่บ้านซะดอกน้ำรถเจ้าก็สิกลับมาว่าซั่นว่าส่งขอความบอกไว้บ่ล่ะโอ้ยพิมพ์ไปแล้วขอให้พี่มีความสุข

0: านผู้โดยสารคะขณะนี้นกแต่แต้ทัวร์กำลังนำท่านเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นโดยเดินทางมาถึงหลักสี่แล้วท่านผู้โดยสารคะทางออกและทางลงของรถของเราจะมีอยู่สองทางแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินถ้ามีป่องตรงไหนก็ท่านสามารถหมุนออกได้เลยนะคะไม่ต้องรอสองป่องนี้ค่ะประสันโอ้ยจังเล่นขากดีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหลวงพ่อเปิ่นหลวงปู่หลิวก็จะโดดลงมาเป็นพักเครื่องขอให้ท่านสวมหลวงปู่ให้กับคนที่อยู่ข้างๆก่อนที่จะสวมให้กับตัวท่านเองปัดวะมาบอกคือการบินแต่นอนอีกก็ได้เอากระจังสันละเนาะและหนังสือสวดมนต์จะอยู่หน้าที่นั่งของท่านขอให้ท่านนำบทสวดป้องกันอุบัติเหตุและภัยอันตรายออกมาสวดช่วยกันค่ะปัดวะไม่ต้องกังวลนะคะแม้ว่ารถของเราจะเก่าแต่ว่าคนขับของเราใหม่แน่นอนนั่นล่ะเป็นยังสั่นเด้นี่ก็ได้เอากระเบื้องกันไปครับแม่ขับรถขับล่าช่วงนี้โดยเฉพาะผู้ใดขึ้นรถโดยสารเดินทางไปนั่นมานี่นี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่านะครับฝนมันตกนะครับเนาะอันตรายอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นแล้วโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากบักหลาดนุ่มสยามไส้นั่นล่ะคุณพ่อครับเมื่อนี้ผมสิถือโอกาสโทรไปหาพี่ไส้ซึ่งเป็นตัวแท่นล่ายใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับนั่นก็คือไอ้หนุ่มย่างงามนะครับแล้วก็เพิ่นสิมาทักทายพี่น้องจักหน่อยนะครับยังไอ้หน่อยพี่น้องทั้งเพชรบูรณ์สิได้มั่นใจว่าเวลาซื้อสิ่งซื้อของต่างๆสั่งกาแฟคอลลาเจนคันสั่งกับหนุ่มย่างงามหนองไผ่เพชรบูรณ์เนี่ยนะครับจะได้ของแท้หรือบ่อืมเป็นตากินตาอยากบ่นะครับนี่มาแล้วในสายแล้วตอนนี้ก็ได้อ้าวสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมผมนุ่มสยามใช่ครับอันนี้ผมกำลังคุยสายกับพี่นุ่มย่างงามบ่ครับนี่ครับเป็นบ่ครับ
1: ครับผมตัวจริงเสียงจริงครับตัวนี้ผมมาส่งกาแฟบ้านปะโลในตำบลนาเฉลียงครับในเขตตำบลนาเฉลียงอยู
0: ่โอ้ครับ
1: วันนี้ขออนุญาตเว้าลมเนาะเพราะว่าเป็นคนลม
0: อ๋อคนลมเอาเวลาติด
1: ตังค์บ่รู้เรื่องแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เป็นคนเกิดอยู่ลมเลยบ่ครับไ
1: อ้เกิดอยู่ลมสักไอ้ลมเก่าลมเก่า
0: โอ้แสดงว่าเป็นคนติดลมท่านนี่เนาะ ยู่ต้องใส่นิ้วยู่จะใครสิขึ้นไม่ไปไหนเลยใช่มั้ยอยู่ที่ลมแล้วก็ชอบที่นี่เลยใช่มั้ยพี่
1: แม่นความทึกคนลมลอกเลยไปได้บ่ได้เลยติดลม
0: โอ้ยคักแน่อ้าวครับเป็นยังไงครับเล่าบรรยากาศให้พี่น้องชาวลมสักฟังนิดนึงครับหลังจากที่เพิ่นไปส่งของดูแลพี่น้องในพื้นที่ครับผม
1: ส่วนมากตอนนี้ผมอยู่อำเภอหนองไผ่เนาะถ้าห่างจากอำเภอลมสักลมเก่าก็ประมาณ100กว่าโลเพราะว่าลมเก่าเนี่ยมันติดกับจังหวัดเลย
0: ครับ
1: เห็นลมสยามชัยเว้าจังหวัดเลยอยู
0: ่ครับ
1: ก็เลยว่าคนลมกับคนจังหวัดเลยนะมันเคสติดต่อกันลมสยามชัย
0: ครับครับไอ้ครับ
1: ในเรื่องของกาแฟเนาะตอนเนี้ยทางเขตอำเภอเมืองทางอำเภอหนองไผ่บึงสัมพันธ์อำเภอชนแดนนะที่นุ่มยังงามรับผิดชอบอยู
0: ่
1: พี่น้องที่ดื่มอยู่ขนาดนี้ติดใจทั้งกาแฟติดใจทั้งคนขายติดใจทั้งนักจัดรายการว่าสั้น
0: โอ้ยมันก็สุขหลายติดใจแล้ววันนี้เป็นตายอยู่น้ำกันได้ดูที่น้องกันบ้างสั้น
1: ครับตอนนี้อยู่กับปลอนะจะคุยกับปลอจะคุยนำได้นุ่มสยามชัย
0: โอ้มาครับ
1: เอาคุยเลย
2: สวัสดีค่ะ
0: เอ้ยคักหลายเนาะเดี๋ยวนี้นี่สั่งกาแฟนี่เพิ่นตั้งแต่มีกาแฟอยู่ใกล้นี่บ่คิดฮอดสยามไส้เลยเนาะเอาแต่น้ำนมย่างงามเนาะ
2: โอ้เป็นยังบ่คิดฮอดแล้วเนาะ
0: คิดฮอดลูกเด้อ
2: กินไปสั่ง2แท้แล้วเด
0: ้กินกาแฟกับอันนมย่างงามกับไอ้กับซ้ําใหม่กินของสยามไส้นั่นล่ะอยู่น้ำกัน
2: ให้บอกส่งให้นมย่างงามขายให้หยัง
0: เออกันนั่นล่ะ
2: เอาพี่แล้ว
0: บ่อยากให้แม่รอโดนบ่อยากให้ท่าโดนก็อยากให้กินเลยอะแนว
2: ว่าถ้าโดนหลอกอันนี้โอ้ยมาส่งกันมาเบิดแล้วโทรกันแป๊บเดียว
0: เออเลยจัดเลย
2: เด้อแล้ว
0: โอ้ครับแม่มันดีบ่ล่ะมันดีบ่ได้กินกาแฟลูกสายแล้วมันได้ย้อนได้หย่อบ่โ
2: อ้ก็ดีฮะนะน้องบ่ดีกินติ
0: ม
2: ันสักพดแกงพดขาก
0: ็โอ้ดีขึ้น
2: บ้านแม่นี่เบิดคน4คน5คนกินกาแฟนี่นะนมสยามไส้นะ
0: สาธุขอบคุณแม่หลายๆจ้ะ

0: เอาเอาอ่ะ
1: มันก็ยาอยู่อย่างนี้ก็นั่งเฝ้าบ้านให้ลูกนี่นะ
0: เออจ้ะดีหลายเนาะได้พอหนุ่มอย่างงามเพื่อนไปส่งให้
1: เออบ่ไกลกันนี่แหละนอนสะเลียงกับน้ำปู
0: เออกันนั่นแหละ
1: ไกลก็ไปเพื่อนนะขอให้ได้เว้า
0: เออเว้าของเถียมเพื่อนให้ไล่เสียดนะเต็มท้ายรถคอแล้วเด้ออันใด
1: ทีนี้เอาเสื้อมาทีเนี้ย
0: เอาเสีย
1: อย่ามองเอออย่ามองนี่ยังตั้งหลายตลับเนี่ย
0: เออก็เลยเอาเสียเออเสียเสียงามงามรู้ก็ได้ใส่อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยใส่มาจัดรายการน้ำเนี่ย
1: เห็นแล้วสั่งเมโลสั่งมาฝากเขาโอ้ยเอามาบอกเอามาสองตัวมาตัวเดียว
0: เออ
1: เอามาแค่ไหนทีหลังเอาวะ
0: ยาวตัวยาวตัวยาวตัวน้อยหลายเด้อมันสิคืออันส้มห่อ50
1: ปาโลประมาณเซ็ตตัวน้อย
0: จ้าจ้าเอ้ยกักหลายแม่เอาอยู่ดีไม่แห้งคิดทอดคิดถึงมีเวลาสิไปยามเด้อแม่เด้อ
1: จ้ามาเลยเด้อไปหานุ่มยังงามค่ะมาแวะแม่แน่เด้อ
0: ครับอันลูกขอ
1: ใส่ลมคือกันนะเนี่ย
0: ขอคุยกับนุ่มยังงามแน
1: ่จ้าอยู่นี่นะ
2: ครับผม
0: ไออันเปอันมีมองใดแน่ที่ว่าเรียนสูงคือว่ามีเครือข่ายทีมงานหลายคนแท้ครับไออยู่ใน
2: ก็ในเขตอำเภอเมืองก็จุดแรกเลยที่ตำบลนายมก็ลานรับซื้อไม้ทางเข้าบ้านหวังมาช่อตำบลนายม
0: ครับ
2: นะครับแล้วเลื่อนลงมาทางเขตอำเภอเมืองบ้านห้วยนางได้กับนุ่มบัวค้าไก่ยางย้อนขึ้นมาอีกนิดนึงร้านลัดดามีรับกม14บ้านหนึ่งสง่าแล้วก็มาเขตอำเภอหนองไผ่อำเภอหนองไผ่นี่สั่งได้บ้านนาข้าวดอนนี่สั่งได้ที่ร้านน้ำปันน้องสาวนุ่มยางงามนี่แหละ
0: โอ้ครับครับครับ
2: เลยออกไปทางอำเภอหนองไผ่นี่ร้านรับสักอุบลคนโก้คนอุบลคนอุบล
0: โอ้ครับครับ
2: รับแทบขายของก็ดีขายกาแฟก็นะขายกาแฟได้นำขายจัง
0: โอ้ยอ่อนสอนลายฝนตกไว้ฝนตกไว้ทั้งฝน
2: ตกโยตกโย
0: โอ้
2: เบาเบาลงได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวตกเดี๋ยวกินยังจังซีละ
0: ครับครับครับเอาขับรถขับรับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ขับรถขับลาไปส่งลูกค้ากันยันอย่าเฝ้าน้ำเพิ่นคักหลายค่อยไปค่อยมาเด้อไอ้เด้อเป็นห่วงเด้อ
2: ครับขอบคุณหลายฝากพี่น้องแฟนเพลงของ 91.75 ของนุ่มยางงามเนาะ0897039393ตัว9994นะครับ0897039994สั่งได้ตลอดเมื่อวานนี้สั่งอยู่ที่ไปส่งที่เขตอำเภอเมืองผู้เฒ่ามาคอยรับพอปานคอยเบิ้งหมอลำหมวดขอบคุณพี่น้องทางบ้านเนินสง่าทางกม14เขตอำเภอเมืองเมื่อวานให้การสนับสนุนกาแฟสยามชายตลอด
0: ครับผมขอบคุณไอ้หนุ่มยางงามเอาม
2: ี
0: โอกาสมีเวลาก็ดูแลอีพออีแมนในพื้นที่ว่าไงว่าสั่งมื้อนี้สั่งเซาได้ใบตัวได้แบบนี้แม่นบ่ครับไอ
2: ้แม่นแล้วต้มน้ำร้อนคอยรถเดี๋ยวพักเดียวถึง
0: โอเคครับผมครับ
2: ครับ
0: ขอบพระคุณไอ้หลายๆเด้อครับเพื่อให้กำลังใจทีมงานครับผม
2: ครับ
0: นะครับอันนี้คือพี่ไส้หนุ่มย่างงามไปส่งอีเมลนะครับมีหอดเสียแจกสายอันไอเพชรบุญเครียดคักจะวะว่าสยามไส้มันใกล้หนาวแล้วเด้เจ้าต้องมาเด้บ่มีผ้าห่มก็ต้องมีเสียเด้ว่าซั่นกะนั้นแม่ไปเอาน้ำหนุ่มย่างงามเด้ว่าสิว่าทุกเครือข่ายทุกสายครับแม่แต่ละมือก็สิมีโคศกมีดีเจได้พื้นที่ที่เพิ่นขายของให้บักหล่าเอามาบอกมาจากกับพ่อกับแม่แม่ครับเดี๋ยวเอาเป็นว่ามัดจะใส่ละนี่ก็ได้เอามาใส่รูดไปละสิเอาจะใครทั่วมาใหม่ด้วยแม่แม่ครับจบสปอร์ตตัวนี้ปั๊บบักหล่าสิถามอีแม่ว่าประโยชน์ของน้ำมีอะไรบ้างแม่ง่ายบ่เห็นน้ำท่วมบ่อกอกบ่อกอกนี่อย่าว่าแต่มันบ่ดีเด้โอ้ยกูมาสร้างแต่นอนน้ำท่วมบ้านเนี่ยว่าซั่นเออแม่ประโยชน์ของมันก็มีอย่าเฝ้าสร้างมันใส่อาบก็ได้ใส่กินก็ได้ใส่เคล็ดกับเขาก็ได้ใส่ล่างถ้วยก็ได้10 ข้อเท่านั้นพอเอาหลายดิ10 ข้อเท่านั้นผู้ใดตอบได้ประโยชน์ของน้ำมีอะไรบ้างคันอีแม่ตอบได้นะครับมาเด้อแม่เด้อนะครับเด้อมาเด้อมาเด้อบักลาซีนะครับบักลาซีอันมอบรางวัลให้เด้อแม่เด้อ043009888มาประโยชน์ของน้ำมีอะไรบ้างตอบมาแม่ตอบมาย
3: ุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือ

0: ครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีฮอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
1: เอาจังสีซะเมียคันผมว่าประโยชน์การตัดสินใจที่ซื้อกาแฟฮ้อมคอฟฟี่นี่อาจมีหลายเหตุผลหมื่นพันเหตุผลแต่ว่าเหตุผลแรกที่แม่ควรตัดสินใจก็ย้อนว่าราคามันไปได้กับภาวะเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่เนาะหวัดดีครับนุ่มสยามใช้กำลังเว้าครับผม
2: อันเป็นยังพ่อไปชุดก้อนนี่บ่อันมาบ่มีตังค์กับพ่อต้องกลับมาโอ้ยเย็นใจเย็นน้ำกับ
1: เอาทีแม่อีนี่เตี้ยโอ้ยน้องความผิด
2: อัน
1: ครับแม่เอาเดี๋ยวลูกสิโทรกลับหาแม่เด้อซั่นเด้อซะมีแม่ถามลูกแป๊บนึงเด้อ
2: จ
1: ้าจ้าโอ้ยน้องแม่ผมอันสยามซ้ายแม่บ่มีเงินคำแพงเอ้ยอันแม่อยากกินกาแฟโอ้ยเงินในโทรศัพท์กับผมเอาเนี่ยปัดสายนี่มาก่อนแม่เดี๋ยวลูกโทรกลับเดี๋ยวรับสายนี่ก่อนเด้อตามคิวเด้อแม่เด้อหวัดดีครับนุ่มสยามซ้ายครับอัลโหลได้ยินนุ่มสยามใช้บ่บ่ครับแม่จ๋า
2: เออยายอยากได้กาแฟน่ะลูก
1: อ๋ออีแม่อยากได้กาแฟแม่เอาจากกล้องดีครับบอกลูกซ้ายเลย
2: กล้องละเท่าไหร่ลูก
1: แม่กล้องนึงน่ะ145บาทเขามีชุดโปรโมชั่นขันสั่ง4กล้องน่ะได้น้ำมันนวดขวดละ90บาทฟรีแล้วก็ได้สบู่พร้อมครับแม่สบู่สมุนไพรมะขามมะหาดกูต้าครับขันสี่กองเนี่ยมัน580ขันสองกองเนี่ย290ครับผมแม่เอาแบบใด
2: สยามใ
1: ส่แมน
2: แบบว่าปวดแข้งปวดขาหรอบ่ลูก
1: มันเป็นกาแฟคอลลาเจนตัวครับแม่ครับแมนแต่ขันสมมติว่าอีแม่ขอเข้าดังเอลลันอยากลองกินเนี่ยแม่กินกาแฟขันแม่อยากกินแม่กินตัวนี้ล่ะที่เขาซ่ากันตื้มๆเนี่ยแต่ว่าขันปวดคักๆปวดโดนๆฮะ
2: 2กล้องเท่าไหร่ลูก
1: 290 290จ้ะแม่จ๋า
2: 290
1: ครับแม่นล่ะครับแม่
2: ตรงจังมือฮอดลูก
1: เอ้ากันจังลูกทรงมื้อนี้มื้ออื่นก็ได้กินแล้วเด้แม่ต้มน้ำฮ้อนลัดคือไอ้นมยางงามว่านั่นล่ะ
2: เมื่อกี้นี้แม่ก็ฟังอยู
1: ่ครับ
2: เอ้ยอยู่
1: เพชรแม่นอีแม่อยู่ไสครับแม่บอกให้ลูกซ้ายฟังแน
2: ่อยู่มุกจ้ะ
1: โอ้มุกดาหารกะเมียนอันนั้นเด้ทีมงานนุ่มน้ำขวงส่งมื้อนี้ล่ะแม่เดี๋ยวผมเอาไล่ซื้อแม่ไปปั๊บนุ่มน้ำขวงแล้วก็แลนส่งให้ตอนบ่ายนี่เลยครับแม่จ๋ามุกดาหารก็ได้
2: อยู่ตำบลต้องหินเด้อลูกเด้อ
1: จ้าอีแม่ซื้อหยังครับบอกลูกเลย
2: ตำบลต้องหิน
1: จ้าน
2: ี่แหละส่งมาเบิดส่งมาบ้านเลยพี่แม่บ่ลูก
1: ครับแม่ล่ะครับแม่
2: 38
1: ครับ
2: หมู่8
1: ครับ
2: บ้านอาจารย
1: ์นั่นแล้วตำบล
2: ดงเย็น
1: อำเภอ
2: เมือง
1: จังหวัดมุกดาหาร
2: มุกดาหาร
1: แม่ครับเดี๋ยวสิเห็นอนุมนำโขงเพิ่นโทรหาเด้อแม่เด้ออีแม่ถามแป๊บนึงเด้อครับแม่จ๋าจ้ะจ้ะจ้ะแมนครับจักน้อยนี่แหละครับแม่อีแม่ได้กินแท้ๆแล้วกาแฟจังใดก็ได้กินแท้ๆครับแม่ครับครับผมจ้า
2: เออยังคืออื่นบ่ลูก
1: อันนี้อันคันตัวปวดคักๆในเขาเอิ้นว่า DLC ครับแม่เวลาเขาเจ็บหัวเขามันตึงมันเค็งออกห้อนหลังตีนลูกกลางค่ำกลางคืนวูบๆวาบๆเนี่ย DLC เด้อแม่เป็นยาสมุนไพรครับบ่มีเคมีตัวนี้แมนกองกองนึงน่ะ290 2กองรถให้180บาทเหลือแค่500ครับแม่ครับครับแม่เหลือแค่500เด้อ
2: เดี๋ยวแม่เอาออนกาแฟนี่ซะก่อนเดี๋ยวแม่จังสิเอาน้ําหลัง
1: เออได้เป็นลําดับไปเนาะแม่เนาะมันจะค่อยง่ายเนาะบริหารการเงินเนาะจ้าครับครับแม่ครับขอบพระคุณหลายๆเออเอ้าแม่เป็นยังไงก็ยังเนี่ยโอ้ยกองแตกมาเด้อกองแตกเด้อ043-009-888โอ้ยอันมาสั่งเมย์ใหญ่ๆเราโทรมาสั่งซื้อแท้ช่วงเขาเล่นเกมก็โทรมาสั่งซื้อมาสั่งผู้ลังคนจมให้เล่า ผู้ข
3: ไปสิเอาของฟรีนี่นะว่าสั่นมากวนให้ยังกันน่ะอันสยามไส้กันจะเฝ้าเอาซุ่มมันข้าเจ้ามาซื้อแม่ว่าสั่นมันสิได้ขายอยู่ดอกเอาซุ่มแจกฟรีซะก่อนแจกฟรีซะก่อน แม่มีบ่ครับ043009กด83โตสำหรับคำถามมื้อนี้บักลาสิถามอีพ่ออีแม่ว่าจังซี่เด้อถามพ่อถามแม่ว่านะครับถามพ่อถามแม่ว่าอันน้องปอเบอร์นี้ไปละสวัสดีครับฮัลโหล
4: สวัสดีจ
3: ้
4: า
3: จ้าแม่จ๋าว่าไงครับผม
4: อันกั้นกาแฟนะจ้า
3: แม่เอาจักกองจ้าแม่ครับมาเลยครับ
4: เอา4กองเท่าไหร่
3: 4กอง4กอง580แถมครีมนวดแถมสบู่ครับแม่สบู่ก้อนละ30กว่าบาทครีมนวดขวดละ90บาทให้ไปฟรีเลยครับแม่จ้า
4: 500กว่าบาท
3: จ้าแม่นล่ะ580 580
4: จ
3: ้า
4: เอาอันสบู่ก้อนนึงเด้อเอาครีมนวดน้ำอันนึงจ้า
3: เดี๋ยวลูกเอาสูตรเย็นให้เนาะมันจะค่อยเย็นจ้อยมือต่อยตำฉี่ตะแลปั๊บลงเนาะแม่เนาะจ้าเอาแม่ขอซื้อแม่แน่จ้าแม่จ้า
4: แม่น้อยบุตรโยธี
3: บ้านเลขที่เท่าไหร่ยายน้อยเจ้าน่ะ
4: บ้านเลขที่33หมู่1เมฆดำตำบลเมฆดำอำเภอพยัคฆ
3: ์อ๋อพยั
4: คฆ์จังหวัดกาฬสิน
3: ธุ์รับทราบครับแม่น้อยแม่น้อยถ่ายอยู่บ้านต้มน้ำฮ้อนลาดลวดไปเดี๋ยวมาสิเขาไปก้อนแล้วกินบ่ทันใจได้น่ะ
4: โอ้ยกินที่พ่อปี
3: กินที่พ่อฝีแล้วไปเจ้าไหนมากินคักกินเนี่ยแท้จะเห็นคนอื่นกินน้ำในเปียงรู้ว่ามันดีก็ได้เอ้ยแม่น้อยคักแต่ว่ามักมองใดแม่ก็สิยูนกันมาได้เป็นปีเนี่ยแม่น้อยมักมองใดเอ้าความมักของแม่นี่
4: มักมองบ่เมื่อยบ่ล้านี
3: ่ล่ะ1บ่เมื่อย2บ่ล้าครับแข้งขาเป็นใดแข้งขาคือเขาซาเขาลื้อบ่อันหัวเขาบ่ดังน่ะแม่นบ่
4: อ
3: ัน
4: มันก็บ่ดังดอกว่าเพิ่นปวดแถวปวดขามันแต่ปวดคือเก่าอยู่ดอก
3: โอ้แม
4: ่นยาเจ็บปวดเน
3: า
4: ะ
3: สิบ่ได้ดึกดีเอาสิตื่มเข้าไปสิจักน้อยเนี่ยฮะถ่าเด้อถ่าเด้ออยากลองเดียวซีซีถ่าเด้อจ้า
4: จ้ามีเงินก่อน
3: เบ้ยเศรษฐีพยัคฆ์คือว่าความนี่เนาะมหาเศรษฐีพยัคฆ์เนี่ยเน
4: า
3: ะ
4: จ้าเป็นเศรษฐีลีนี่แหงว่ามีผู้หาเงินให้
3: เอาสิให้เป็นเศรษฐีวันที่หนึ่งนี่ละทูบมหาลาภสิเอาให้ไปน้ำเด้อแม่เด้อครับ
4: จ้าๆเอามาให้แน่ให้โชคกันอีแม่นะเด้อ
3: เออซื้อ10บาทคุณ10บาทย่านอย่างเดียวสยามใช่แม่ย่านอย่างเดียวย่านเจ้ามืออันนะสั่งหลายว่าเจ้ามืออันนี่คันว่าเลขสยามไส้ละอันโลดครับแม่อันคักอันเนี้ยเมื่อวานนี่ก็พ่อนะครับไล่หนึ่งเป็นเจ้ามือหวยนี่อยู่โรงพยาบาลซุ้มแพร่นี่ป้าว่าสั่นหมอตรวจอาการแล้วป้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะว่าสั่นโอ้ยสมพ่อแม่ล่ะค่ะคุณหมออีสันเป็นเจ้ามือหวยงวดวันใดอันคักอันเนี้ยโจรเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสมน้ำหนังบออันดีไรวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับอะโลอะโลแม่ได้ยินบอครับอะโลมามีจัดเถอะเนาะพ่อครับแม่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวชุมวงหนาพุละนะครับบรรยากาศบ้านรู้สึกว่าบอใครเอื้ออำนวยปันใดสำหรับการเล่นเกมเวลามันเบิดก่อนแม่จดเบอร์ผมไว้ซะนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเล่นต่อเนื่องก็ได้บ่เปิดก็ได้เพียงอ่ะนะบ่ได้ตื่นได้บ่มันเหยียบงูเนาะแม่เนาะหัวเข่ากับบ่ค่อนแอวกับบ่ลั่นพอแห้งแล้วนะครับฟ้อนใส่เพียงจังหน่อยก็น่ะแม่เอาทดสอบหัวเข่าสิได้พิจารณาหินตองเจ้าของว่าเป็นตากินกาแฟคอลลาเจนสยามไส้บ่เอาเซิร์นซะละล่ะ043009888 043009กด83ตัวโทรมา

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรติดตามความก้าวหน้าพืชสวนโลกอุดรธานีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่ประชุมรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์ซึ่งดำเนินการโดยกิจการค้าร่วม NBM วงเงินสัญญา 1,693 ล้านบาทและควบคุมงานโดยบริษัทเกษมดีไซน์แอนด์คอนซัลเทนต์จำกัดวงเงิน 44.2 ล้านบาทณวันที่24กันยายน2569ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 96.31 โดยจะมีการตรวจรับงานต่อเนื่องตามแผนบริหารจัดการประชาสัมพันธ์เดินหน้าเต็มสูบด้านการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมกรมวิชาการเกษตรได้ลงนามสัญญากับบริษัทมีเดียไอแอมจำกัดซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการกรมการค้าต่างประเทศจัดแสดงสินค้าข้าวไทยในไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปครั้งที่23ณเมืองหนานหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมได้จัดคณะผู้แทนเดินทางไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปครั้งที่23ระหว่างวันที่17ถึง22กันยายน2569โดยงานดังกล่าวเป็นการแสดงสินค้าและบริการที่สำคัญของภูมิภาคจีนอาเซียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้รับการสนับสนุนจากผู้นำระดับสูงของจีนโดยในปีนี้รองนายกรัฐมนตรีแห่งสภารัฐจีนเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของงานในฐานะเวทีส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
2: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีนสบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
4: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
5: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
6: ์ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและ คันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
2: อาหารเสริมนาซามีนมีสารสกัดแกบไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่านาซามีน
7: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
2: เอกนิติตรวจความพร้อมเจ้าภาพ IMF World Bank 2026ย้ำรับมือทุกสถานการณ์นายเอกนิตินิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอาเซียนจับมือ EU ลุยการค้าดิจิตอลถก UK ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวผนึกรัสเซียดันการค้าลงทุนดร.กิริฐาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน2569ที่ผ่านมาตนได้รับมอบหมายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีผลการหารือสำคัญเริ่มจากการประชุมกับคณะกรรมการยุโรปด้านการค้าครั้งที่22ได้รับทราบความคืบหน้าของแผนงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียนสหภาพยุโรปและการจัดทำหลักการค้าดิจิตอลที่ครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่การส่งเสริมการค้าดิจิตอลการโอนย้ายข้อมูลอย่างเสรีและน่าเชื่อถือตลาดดิจิตอลที่เปิดกว้างโปร่งใสและเป็นธรรมและการสร้างความน่าเชื่อถือในการค้าดิจิตอลโดยตั้งเป้าการดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569
1: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
8: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
3: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
8: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
3: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
8: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
3: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
8: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
3: ย้ายท้ายภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เพ่งจอจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
10: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
9: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
10: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
9: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
8: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
3: ย้ายใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
11: ้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับนาฬิกาผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับ6ตุลาคม2569ก็ทักทายกันด้วย2งานเพลงเริ่มต้นกันตรงนี้นะครับในช่วงค่ำๆนะครับ19 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาเราก็มาเจอกันนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสิ่งดีๆมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักและก็คุ้นเคยพร้อมกับข่าวสารอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันวันนี้ก็ครึ้มตลอดทั้งวันแต่ว่าไม่มีฝนตกนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขก็แล้วกันนะครับในช่วงค่ำๆไม่ว่าคุณผู้ฟังจะขับรถนะฮะกำลังเดินทางหรือว่าจะเป็นการพักผ่อนร่วมรับประทานอาหารล้อมวงรับประทานอาหารกันในช่วงค่ำๆรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ทำงานนะครับเข้าเวรเข้ายามกันอยู่ก็อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้โดยในช่วงนี้เราได้รับการสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการจากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อเป็นทริปนะฮะแล้วก็น้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะฮะตอนนี้สำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่นะฮะคอบาไลนะครับหรือจะเป็นขานะครับรวมไปถึงชาวออฟฟิศนะฮะคนทำงานที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมหรือว่าสายออกกำลังกายปวดเมื่อยหลังออกกำลังกายหรือว่าขณะออกกำลังกายขอแนะนำนี่เลยนะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไฟไม่เหนียวเนินะจับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มร่วมกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนวดแล้วคลายผ่อนคลายนะฮะคลายปวดเมื่อยกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดเพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทสเปรย์ขวดกลาง1ขวดนะครับ490บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากปกติ 1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตถ้าหากว่าแยกซื้อนะครับขนาด24 มิลลิลิตรนะครับขวดละ100บาทพิเศษนะครับซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบตุนกันแล้วนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้ทางออนไลน์ผ่านทาง TikTok นะครับชื่อช่องพัชรินโอสถหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามมาซื้อกับผู้จัดได้โดยตรงนะฮะที่0610588600นะครับพร้อมกันนี้ทางรายการของเราก็ยังมีในส่วนของบุรีรัมย์การแว่นนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะได้แว่นตาสวยราคาสบายกระเป๋าต้องที่นี่เลยนะครับบุรีรัมย์การแว่นตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับแว่นตาแบรนด์ L แล้วก็ Esprit ซื้อ1แถม1แว่นตาราคาย่อมเยาเริ่มต้นเพียงแค่590บาทเลนส์โปรเกรสซีฟเริ่มต้นเพียง 2,000 กว่าบาทนะครับพบกับแว่นตาคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นแว่นสวยราคาคุ้มต้องมาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นนั่นคือผู้ที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอครับ
1: ไปยังหน่อยๆปลายข้างที่เจ้าไป

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67 มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ย้ายใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
5: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
5: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
5: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
5: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ย้ายใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

หนึ่งบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปนะครับในช่วงเวลาของวิทยุภาคคำไนโอเรดิโอโดยการสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการจากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปิ่นทิพย์น้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยเตรมจิตบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของแว่นนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับบุรีรัมย์การแว่นฝากคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้นะครับกับผู้ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอตรงนี้นะครับวันนี้นะครับเรามาดูกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะฮะวันนี้ทางพมจ.บุรีรัมย์เดินหน้ายกระดับศิลปินเปิดหมวกเปิดพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสร้างสีสันให้กับเมืองบุรีรัมย์นะฮะณวันนี้นะครับที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ชั้น1นะครับศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวปทุมพรประสงค์ทรัพย์นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถของผู้ที่ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถของจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่3/2569เพื่อพิจารณาความสามารถและคัดกรองผู้ประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถหรือว่าบัตรศิลปินเปิดหมวกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดนะฮะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะครับผู้ยื่นขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถจำนวน3รายนะครับแบ่งเป็นผู้แสดงความสามารถด้านดนตรีร้องเพลงและเล่นกีตาร์จำนวน1รายและก็การแสดงดนตรีพิณจำนวน2รายพร้อมทั้งมีผู้ยื่นขอต่ออายุบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถจำนวน5รายโดยคณะกรรมการได้พิจารณาทักษะและความสามารถของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะฮะเพื่อให้การออกบัตรเป็นไปด้วยความถูกต้องและก็เหมาะสมซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถด้านดนตรีการแสดงและศิลปะได้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้จากความสามารถของตนเองควบคู่กับการจัดระเบียบการแสดงในพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถจังหวัดบุรีรัมย์มีหน้าที่พิจารณาความสามารถและมีมติเห็นควรหรือไม่เห็นควรออกบัตรนะครับหากผู้สมัครยังไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับคำแนะนำในการพัฒนาทักษะและความสามารถก่อนที่จะกลับมาแสดงความสามารถเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะฮะนั่นก็เป็นการส่งเสริมนะครับเปิดพื้นที่ให้น้องๆ นะฮะได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถนะครับการแสดงดนตรีเปิดหมวกเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าจะไปเล่นที่ไหนก็ได้นะครับต้องมีการพิจารณาและก็ออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับแต่นั้นก็เป็นคราวๆของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตรงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอเราเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับหนึ่งบทเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับช่วงค่ำๆฟังเพลงสบายๆนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ที่ FM 98.25 MHz สถานีวิทยุทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ครับ

นั้นคือหนึ่งงานเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังจบลงไปแก้บนนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆกันในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เรามาดูลักษณะอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ภาคออกเฉียงเหนือของเราในวันนี้นะครับวันอังคารที่6ตุลาคม2569วันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วนะครับประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นในบริเวณของจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะฮะฝนตลอดทั้งวันในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะฮะ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ฝนวัดได้ 7.8 มิลลิเมตรนะครับที่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะฮะในห่วงระหว่างเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะโอกาสเกิดฝนในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์มีโอกาสเกิดฝนปานกลางทุกอำเภอนะครับก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอนะครับต้องขอขอบคุณทางด้านผู้ให้การสนับสนุนรายการและก็ดูแลรายการในช่วงเวลานี้นะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์และสำหรับช่วงนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังนะฮะสนับสนุนสินค้าจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปและน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะฮะจัดโปรโมชั่นเอาใจสายปวดเมื่อยนะฮะสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดเพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดในราคาเพียงแค่990บาทจากปกติ 1,580 บาทสเปรย์ขวดกลาง1ขวดราคา490บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดในราคาเพียง690บาทจากปกติ 1,080 บาทน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตแจกซื้อนะครับขวดละ100บาทพิเศษซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดสนใจก็สั่งซื้อได้ทางออนไลน์มีบริการเก็บเงินปลายทางที่ TikTok ช่องพัชรินโอสถนะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ผู้จัดนะฮะหมายเลขโทรศัพท์061-058-8600 061-058-8600 นะครับก็ติดต่อสื่อสารกันได้สั่งซื้อกันได้เลยนะครับช่วงนี้เวลาของรายการเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติตามขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกส่วนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระลอกจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพารณังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก

0: ย้อนยังบัดตะนี่ก็ย้อนสภาพร่างกายนี่ล่ะลูกชายเอ้ยมันยางก็บ่ได้ปวดไปหมดเด้เดี๋ยวนี้ซ้ำค่อนทุกใบปวดแสบปวดห้อนมันบ่อยากเฮ็ดหยังครับคันมันทนทุกทรมานกับอาการปวดผู้ใดบ่เป็นบ่ฮู้ครับมันทรมานแฮงครับมันทรมานมันก็บ่อยากเฮ็ดอีหยังครับนั่นแหละฮะคืออุปสรรคเพราะฉะนั้นแล้วอาการเรานี่ที่พี่น้องเป็นอยู่ลองเอาสมุนไพรของบักหลางไปใส่ลองเบิ่งลองใช้ลองดูทั้งชุดกินชุดทาชุดกินก็คือได้สมุนไพรเพชรดีกรองสีเขียวไปรับประทานก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นสมุนไพรจริงๆครับต้นตำรับของสมุนไพรรับประทานครั้งละ 1-2 เม็ดไม่มีสารสเตียรอยด์ครับบรรจุ100แคปซูลเป็นหยังคือจังบรรจุหลายแท้มันเป็นสมุนไพรครับมันบ่มีสารสเตียรอยด์พอกินเข้าไปแล้วสิเซาปุบปับแล้วก็กลับมาเป็นอีกนะสมุนไพรนี้ต้องฟื้นฟูไปเรื่อยๆเด้เออฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับชุดน้ำมันนวดน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณซึมลึกซึมเร็วครับบริเวณที่เราปวดนี่แหละชุดกินชุดท่าหน้ามันนวดของบักหลามีอยู่2สูตรครับหน้าค่าสูตรห้อนหน้าขี้สูตรเย็นกระปุกละ180บาท2กระปุกพร้อมกับยาสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวร่วมกันทั้งหมดนี่ 1,180 บาทเป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงที่พี่น้องใส่ทั้งชุดกินชุดท่าเอาชุดนี้ไปใส่แล้วใส่ได้เป็นเดือนครับถ้าได้เป็นเดือนนวดได้เป็นเดือนรับประทานได้เป็นเดือนมันบ่ไข้มันบ่ดีขึ้นอย่าสนับสนุนสมุนไพรของผมเลยขอร้องเถอะครับเออท่านบ่ดีขึ้นนะท่านบ่ไข้ขึ้นอย่าใช้เลยครับฮอดปานนั้นในความจริงใจของบักหลาหรือพี่น้องจะเอาเฉพาะน้ำมันนวดก่อนก็ได้ไปถูไปทาก่อนก็ได้กระปุกละ182กระปุกส่งฟรี360ส่วนโปรโมชั่น3กระปุกปกติ540บาทเหลือ500บาทหรือเอาชุดตอกลิ่มได้น้ำมันนวด1สูตร1กระปุกพร้อมกับสมุนไพรเพชรดี1กล่องอันนี้ 1,000 บาทชุดตอกลิ่มชุดกินชุดทาเช่นเดียวกันอยากได้ชุดไหนเอาไปล่องเบิ่งครับอีพ่ออีแม่ผมบ่ได้ยากเด้อ้าวโทรหาผมตอนนี้ก็ได้เด้อแม่เด้อ08 03 06 05 09 08 03 06 05 09 08 0306 05 09เบอร์โทรศัพท์นี่มี0ทุกตัวฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยอยากได้โทรหาผมเต้ยได้อีเมลเด้อเอาละบาดตะนี่คุณผู้ฟังอีพออีเมลเอ้ยรายการโฆษณาบอกสิ่งดีๆนี่จบสิ้นบักลาสิพินเข้าใส่ทางนิทานเด้เมื่อนี้จะเสนอวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่โดนน่านกีเพิ่นว่าต่ำน่านมีแต่น่านเนินหลายสัวคนเพิ่นได้เล่าฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานทีมงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีน้ำมันนวดนาโนสูตรโบราณนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นบักหลาเน็ตเวิร์กยังคงนำเสนอหมอลำเหลืองต่อก่อนทำนองขอนแก่นต่อจากมือว่านครับเป็นหมอลำหมายเลขหนึ่งคณะปฐมบันเทิงศิลป์ล่ำให้พี่น้องฟังเป็นคติเตือนใจในนิทานพื้นบ้านวรรณคดีวรรณคัมนะครับตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเป็นคติเตือนใจในท้องเรื่องแม่ห้างสามผัวเจ้าหัวสามโบสถ์มวนต่อจากมือว่านหลังจากที่พ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่จานเพ่งผู้นี้บาดเพิ่นได้เซียวหักเซียวแพ่งสิมาบวชเซียวหักเซียวแพ่งเพิ่นนี่ก็โอ้ยเนาะเอาผู้ใดก็มีตั้งแต่ถิ่มเขาถิ่มป๋าเขาก็เลยได้ไปชอบพ่อกันกับเฒ่าแม่กาลี่อันนี้ก็สำคัญครับแม่ใหญ่กาลี่นี่ก็เป็นแม่ห่างมาแล้วสองผัวคือกันนี่ครับผัวสองผัวคบกับผู้ใดก็มีตะทุ่มเทให้เขาเป็นแม่ใหญ่กาลี่สายปีนะทุ่มเทให้หมดมีมุ่นมั่งโอ้ยอ้าวก็ไปให้หมดจนเป็นแม่ห่างเออใครเนี่ยมีลูกสาวซื้อพิมพ์ผ้าลูกสาวก็เป็นยังบุญยังคุณอยู่เอ้า เรื่องเล่าสิเป็นจังไหนนั่นฟังกันต่อมือนี่ครับกับหมอลำอนุรักษ์เสียงจริงต้นฉบับปฐมบรรเทิงศิลป์ลำให้พี่น้องฟังในทองเรืองแม่ห้างสามผัวเจ้าหัวสามโบสถ์มันม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
1: หมอลำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน

ือนบอกความประชาไอ้ป้ากันลงว่าความงั้นปันนี้อินป้าเทนี้เสียหยาเสียกาตามเดินพี่เอ็มอานังคอย

0: าเพิ่นต้องตีกองเสียหญ้าลงวัดพิมอยากไปน้ำมูแต่พิมก็ไปบ่ได้กลัวแม่เพิ่นสิหายพระจันทร์ก็ดูชะงามเหลือเกินพิมล่ะหายกับนกขังอยู่ในกรงบ่มีวันเป็นตัวของตัว
1: พิมพิม
0: อ้าวไผเอิ้นเฮาอีทั้งหัวกันน่ะ
1: พิมอยู่เฮียนบ่ค่ะ
0: บ่ฮ้องแม่นบ่มู
1: อ้าวพิม
0: ไผตมันแม่นเฮาหยังกับข้ามื้อจังซี่ล่ะ
1: จะกินข้าวแลงไปมู
0: เฮากินแล้วแล้วโตมาหยังหาเฮายามค่ําจังซี่บ่ฮ้อง
1: เฮาสิมาซื้อตัวน่ะไปเสียหญ้าวัดพิม
0: เสียหญ้าโอ้ยบ่ฮ้องเฮาอยากไปนํามูโตอยู่แต่ยามแม่เพิ่นว่าแม
1: ่พิมเมื่อเอิ้นโตหันบ้านเฮาซ้องตัวบ่ไปนําเฮาจังได๋มู
0: เฮาอยากไปอยู่ไปถามแม่เพิ่นมึงดูล่ะบ่ฮ้อง
1: ตัวไปไสล่ะพิม
0: เพิ่นอยู่ในเมืองคุณน่ะ
2: อ้าวๆๆบ่ฮ้อง
1: อ้าวแม่วัดดีจ้า
2: เออดีไปยังกับโตนั่นน่ะ
1: บ่ฮ้องมาส่วนพิมพาไปเสียหญ้าวัดแม
2: ่อ้าวเฮาว่าให้ไปดอกเข้าไปผู้สิไปอ่ะ
1: อ้าวแม่แม่ก็ไปซื้อมื้อมื้อนี้พิมพาไปซาเป็นหยังแม
2: ่อ้าวเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นแสบเป็นสาวผู้ว่าผู้ใดมาให้เที่ยวกับคำกับขึ้นฮะเป็นสาวนี่ทำเนียมให้มันคล้องตีนผมให้ลำเกี่ยงตีนสีในลำเพียงหูจักสำบ่ถูกอ่ะสีแลนสีแลนเป็นยังกูพี่ผู้สิไป
0: พิมพ์พนังบอลตันมันได้ยังหาโทษ

0: อกับมาซ่อนที่หมอดเงินหมอดซ่านกับไอ้ทิมไปน้ำมูซะไปยังเมีย
1: เออไปไปแล้วมึงจะมาเฮ้ยฉันโดน
0: บองเราจะไปถือสาหาคนเมย์เขาเดิมู
2: เขาก็ถือดอกพิมพ์แต่ว่าเมย์ตัวนั้นคือสีเขียวดำแห้งเนาะพิมพ์
0: คงไม่อย่างดอกรีบออกไปวัดถือมันเดือกเราบอง
3: ป้าจันทร์โทษใส่แกงแกงเอาใส่ซองซุ้มนุ่มสาวพี่น้องเพียงความสิด้วนไปทั้งกลุ่มเนื้อกลุ่มตาอีจับจอบถือเสียมไม้เสียงไปวัดเพิ่นแง่กูเอิญตีก่อนเติมเสียหญ้าเสียค่าตามพี่ฝนตกเป็นหยาดย่อยใบหญ้ากระปุ้งเชียวพ่อแม่เอ้ยคอยจะฟังหมอลำดีซื้อดังเด้อปังฟังไปเด้อบทนาเด็กมาแห่งสี่กันคู่ประดิษฐ์แต่งปั่นคำก่อนลองใส่นิทานบัดนี้พวกบ้าสาวออกบ้านมุ่ง

0: ได้ค่ะพี่มุ่มมุ่มเขาไปเสียหยาดตั้งไหนมันหมดบ้านเราคือเขาเห็นมู
1: สงสัยเขาไปเสียทั้งคนทั้งพี่ม
0: ไปทั้งคนที่ห้อง
2: พ่อแต่มองเขตบ้านเขาสู้ประตูว่าเห็นคนปัดคนเสียส่วน

0: เส้นไว้เดือนกะแจ้งใส่ซองนวลยายอีพ่อสมควรก็เลยอยู่อุดก้าวจ่าดอมเพื่อน
1: เอาจะหยุดยังบ่อง
2: พิมเข้ามาหอนบัดหมองเนี่ยเขาเสียยานี่ละมู
1: แต่ที่บ่องพิมป้าตามใจเพื่อนพ่อขาตื่นอยากกายเอ๊ะคนไหนก็หากแล้วบุญอาจได้พอกันฟังจิตเป็นจังสันสำคัญบางหัวใจถ้ามาไหนก็เป็นท่านอาจไว้ใจกุศลแล้วพิมป้านึงมองหัวใจมาเห็นใจ

0: bác cô xì xì là vừa ngon.
1: Không hồ chạy tôi được mù.
0: Xì bà ba phải chạy vừa ngon.
2: Tôi mừng sao với nhà bà này chế được tổng con đi. Má má má má má má má má. Chế được thằng có tí lắm cần đi.
0: Nè nè nè nè nè.
2: Ôi.
3: Ào. Điều điều điều điều điều.
0: Lông tà con má này nè.
1: Đi khá lông tà.
3: Ờ đi đi đi. Thôi đi. Nó dễ nhà đi bây giờ
1: đi. Dễ đi lúc ta.
3: Phang khoan, phang khoan cho phút. Thu khôn cho nhịt. หนีมดส่วน
0: อ้าวหนีไปไส
1: เป็นบ้านกับบ้านน้องตา
3: หนีคันบอกแล้วต้องหนี
1: ป้าหนูหนีหนีป้าหนีป้า
3: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่นั่นชุดขาวขาวนั่นชุดใส่ชุดขาวขาว
1: อ้าวล้นตาป้าสิเป็นแนวบ่ล้นตา
3: บ่เป็นแนวยังไม่มีเรื่องที่จะพูดกับเขา
1: อ้าวพิมพ์แล้วเบิ่งหลวงตาที่สิอยากว่ากับ
3: พ
1: ิ
3: มพ์นั่นล่ะซื้อพิมพ์ผ้านั่นล่ะ
1: เพิ่นสิไปถ่าตัวทั้งประตูวัดเพิ่นเด้อพิมพ์เด้อ
0: มีบ่ฮ้อง
3: อยู่คนเดียวเท่านั้น
0: ถ้าเฮาถ้ากลับบ้านพ่อเมาเดี๋ยวมู
1: ตัวว่าๆแล้วก็รีบกลับเด้อพิม
0: พ์เฮาบ่เว้าดนเด้อ
1: เฮาไปเด้อมู
0: หลวงตา
3: พิมพ
0: ์หลวงตามีธุระหยังกับพิมพ์เนาะค่ะ
3: อย่าเอิ้นหลวงตามีล
0: ่ะอ้าวเสเอิ้นจังได๋ค่ะ
3: ต้องเอิ้นหลวงพี่ต้องเอิ้นหลวงพี่มันจะเหมาะสมฟังฟังหลวงพี่จะพูดหลวงพี่ว่าเจ้าของผู้ชมผู้ห้ามมีดอกพิมพ์แต่ว่าเสียแต่ว่าเจ้านั้นทุกข์ยากไปเฮ็ดไร่นาลําพื้นไปรับจ้างเขากินแต่ว่าหลวงพี่ว่านั้นเป็นหยังก็สร้างหลวงพี่นี่บ่ติหลวงพี่ว่านั้นสิกไปนี่เอากับหลวงพี่ซะ
0: ตา
3: ว่าจังได๋พิมพ์อย่าเอิ้นหลวงตาบ่เ
0: ฮาตังตํามาหูโอ้โหจนโตสั่นว่าใจสักดันดันปานยางกี่ไปสิปากเว้าก็บ่ได้ยันคนคนฮู้พ่ออยากย่อดำเสียงปากลงมาลน
3: ว่าจังได
0: ปาตาคนน้ำปาเตื้องตาผ้าเหลืองคมพิมพ์ผ้าเกือบสิลมหวงตาบากยันหัวใจสักดันดักกะกะสันพ่อขา
3: ว่าจังไดพิมพ์
0: บาติโนลงตาสั่งมาพิมพ์ร้องได
3: ้ว่าที่ไหนมักกับหลวงพี่บ่พิมพ
0: ์หลวงตาหลวงตาผ้า
3: เอา
0: โอ้บ้านจริงๆด้วยหลวงตาพี่มา
3: ตายตายตาย
0: หลวงตาพี่มา
3: ไปแล้วเนี่ยโอ้ยตายซื่อแม่ออกไปต้นซุ้มนี่แลนนี่หนักพระหนาสงวัดเลยเอมันบ่อยากมันบาปโว้บ่ได้บ่ได้คอยต้องเรียนรัดคอยต้องเรียนรัดไปละไปละไปละเรียนรัด
1: อ้าวมูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พ่อพี่อยากมาที่มูเขาว่าเขาอยากนอนเลยที่นอน
0: แล้วก็อยู่นอนนั่นละ
1: มูมูมูเป็นยังพิมลูกตาลูกตาเป็นยังพิม
0: ฉันว่าเขาถือจิตถือเ
1: ห็นอ้าวมันว่าอย่างใส่ตัวแน่ละพิม
0: ฉันว่าเขาถูกเขาอยากก็พี่บ้านี่ละมู
3: อ้าวหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหย
1: ุ
3: ด
1: ลูกตาหมู
3: หยุดเดี๋ยวนี
1: ้นี่ลูกตาเห็นผู้สาวระยะตาสมตาวานไหนพ่อมากฉันจะมีบักหน้าใส่ตาให้เลยนี่เบิ่งตา
3: อย่านะอย่านะคนสวยเดี๋ยวนี้ข่อยรู้จักใจพวกเจ้าเบิ่งซุคน
1: กลัวจังได๋ค่ะลูกตา
3: พวกเจ้าผู้สาวอยู่นี่มักข่อยหมด
1: โอ้ยลูกตาลูกตาเขาบ่มากลูกตาเนาะ
3: อย่าพูดเดี๋ยวนี้ข่อยรู้ว่าพวกเจ้ามักข่อยเบิ่งซุคนแล้วนี่ว่าจังไดว่าจังได
1: เน
3: า
1: ะมาขอสินะน้ำพี่เน่นบ่พี่ว่าสิไปที่หม้
3: อง
1: ไป
3: เ
1: ง
3: ินเฮ้ยตายตายไปเบิดแล้ว
2: แม่นี่ก็เบิ่งมั่วคือ
3: กันมาผู้สาวซุ่มนี่บ่มื้อใดมื้อนึงข่อยจะต้องตีกองให้มาวัดมาให้ได้หยังก็ซะข่อยต้องรู้ว่าเขาเจ้ามาข่อยมื้อนี้ขึ้นต้องพุดสบายสบายทุกคนไม่ออกเนาะสบาย
4: เส้นทองลูกจากห้องมองพอดอกเวหาเห็นจันทาใส่งามสองลงดอกทางคืนในกลางคืนวันนี้มีคนมาจุดล้นอ่างนางเสียหญ้าถากขึ้นและไต่ดอกสวยกันเสื้อว่าเดียนกระแจงแสงสว่างมันปองจีดใจขนิ่งหวานคิดระดังคนสิเป็นบางท่านที่โลเสียหญ้าอย่าล่วงตาเพิ่นมาด่าแนวเพิ่นว่าห้ามแล้วสิเลยล้ำล่วงบ่ดีหากเป็นจังมือนี้ย่านทนทุกข์บ่มีไหวย่านแต่ไรทางสงฆ์ไปสะบงกี่วันไหวเพราะว่าใจมันฝันหันน้ำสาวมือหลายตาอายุเศร้าก็ล่วงเข่าหัวใจนี่ลดต่างหลังใจบ่เป็นที่ตั้งจดจ่อเพียรทำกิเลสหนามาต่ำย้ำใจเหลือหายอายุ สงเหลือหน่อยค่อยแต่วันสิลาจากมาคิดยากแท้แล้วขั้นสีกแล้วสิเพียงไผ่นอกกับเพื่อตนมา

0: คืนนี้พระจันทร์งามเหลือเกินพวกผู้สาวผู้บ่าวมาเสียหญ้ากันเต็มเดือนว่ะท้องน่ะอยากจะลงไปเบิ่งเขาเสียหญ้ากันแต่หลวงตาเพิ่นก็ห้ามไว้จังบ่กล้าลงไปบัดหลวงตาสั่งมาลงไปได้เนาะบัดเนนสั่งมาลงไปบ่ได้เนาะเนาะ
1: อย่าอย่าอย่าน
0: ั่งอยู่นี่แล้วเว้ย
2: อ้าวนั่นเด้เพิ่นนั่ง
1: นี่นั่นเด้เน
2: นสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เนน
2: พี่เนนบ่ทันนอนหรอกค่ะ
0: โอ้พี่เนนยังบ่ทันนอนดอกบ่ฮ้อง
2: พี่เนนบ่ทันนอนน่ะคือบ่ลงไปเบิ่งพวกฉันเสียหญ้าแน่ค่ะพี่เนน
0: พี่เนนว่าสิลงไปอยู่แต่หลวงตาน่ะห้ามไว้จังบ่ได้ลงไปเป็นจังได๋คือสิมวนเนาะมาเสียหญ้าน่ะหลายคน
2: มวนอยู่ค่ะพี่เนนพวกฉันขอกินน้ำแน่ค่ะ
0: โอ้เสียหญ้าเมื่อยแล้วอยากกินน้ำคันจังสั่งพาอยู่นี่ล่ะพี่เนนสิไปตักมาให้กินดอก
2: พี่เนนบ่ต้องไปหรอกค่ะพวกฉันหากินเองก็ได้ดอกป้าบ่ฮ้องพิมพ์ก็บ่ไปน้ำเฮาก็ได้ดอกหมู
1: ่
2: โตถ้าเฮาอยู่นี่ล่ะเดี๋ยวเฮาสิตักให้กินนะพิมพ์นะ
1: ตักให้เฮานั่นกินน้ำได้บ่ฮ้อง
2: บ่ยากดอกพิม
0: พ์ไปคันจังสั่งหากินรถดอกคันบ่ฮ้อง
1: เป็นยังไงคะอยู่วัดป่าอารามมีพระสององค์ข้าเจ้าอยู่สององค์ก็สิสบายเนาะค่ะ
0: โอ้พิมพ์พาอยากรู้จักว่ามันสบายหรือว่าสบายสันติพิมพ์

ขวางขาดคว้าปั่นเข็มแทงขาดเมือนหลวงมันคาเหนื่อยเมื่อไรเมื่อจันเพียงแจ้งยันคอคอถ้าเว้าต่อกายังพออยู่ได้แต่ข้าวน้อยหลดละผายแจ้งแต่จันที่ไม่ให้กระต่ายตกตุ่มกระต่ายชุ่มคอยเหินอยากเป็นแฟนแต่จันแจ้งกระต่ายแง่ไหวแต่เหลือใจปากว่าออกแต่กระบอกบ่ได้พอน้องส้นดอกหุ่มเหลืองบาดเดียวนี้เมื่อจันหูเลี้ยงให้จันคิดสงสารทรมานพอตายจังควายจ๋าดอกแมวนี้เมื่อไข่คำแล้วบ่พอใจอย่าได้ว่าเด้อพี่มือปากจังไหนหัวใจอ้ายเป็นจังสัน

0: ิ่นจังสันละพิมพ้ามันบ่สบายดอกนี่น่ะเป็นเน่นต้องคอยรับใส่พระผู้ใหญ่เพิ่นที่น้ำสันและไม่เน่นตะหงเดียวเท่านี้นะ
1: เอ้ย
2: เรื่องราวของวัดบ้านดอนมดแดงสิเป็นต่อจังใดนั่นเดียวผักเบ็ดจักบืดหนึ่งเนาะแม่เนาะนี่คือล่ำเรื่องเก่าๆของทีมงานมอล่ำหมายเลขหนึ่งครับอีแม่ผู้ลงคนกับหัวตะหมุนมาฟังอนุรักษ์เสียงกินต้นฉบับเดิมครับประถมบันเทิงศิลป์ล่ำให้พี่น้องฟังเป็นคติเตือนใจครับแม่ห้างสามผัวเจ้าหัวสามโบสถ์บอท่านดิจบพ่อเพียงนี้อีกหลายมือเด้ประมาณ4วันนะครับมื้อนี้เป็นมื้อที่2ของการนำเสนอหมอลำเลือกนี่พรุ่งนี้มาฟังมืออื่นมือฮื้อพุ่นล่ะจังสิจบ มันต่อไปฟังไปเรื่อยๆเด็ดครับได้แง่คิดอ่ะขอบคุณสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่สแลปแก๊ปกิงกลางมาทักทายกันสร้างสื่อสมุนไพรของบักลาเด้ออีเมดือขอบคุณหลายๆผู้ที่หมุนมาฟังไม่โห้ให้หมุนฟังให้เว้าสู้ฟังจักบาทก็น่ะเป็นหยังลูกแม่นโตมีอีหยังดีแม่นโตมีอีหยังมาบอกมากล่าวพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยพ่อหัวตะหมุนมาบ่มีหยังดอกครับพ่อสำหรับผู้ที่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขานี่ผมก็ถืออยู่นี่น้ำมันนวดผมก็ได้โอ้หอมดมกับห้องกันเนี่ยเนี่ยดมก็ได้มันหอมน้ำมันนวดก็อยู่ติดตัวผมตลอดเวลานะครับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณครับนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเล่นสูตรเย็นตลอดคนที่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาพร้อมกับสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวครับการใส่สมุนไพรนี่ผมจะบอกพี่น้องเนาะการใช้สมุนไพรเราอย่าใจร้อนนะครับสิไปใจห้อนบ่ได้เด้และก็การใช้สมุนไพรเนี่ยนะครับมันจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้อาการมองนี้ให้มองนี้เศร้าก่อนให้มองหันเศร้าก่อนให้มองนี้มันปวดแห้งไม่เอาให้เศร้าก่อนเศร้าก่อนว่าไรเด้ครับคุณพ่อคุณแม่ใช้สมุนไพรมันเป็นการฟื้นฟูต้นเหตุสาเหตุของการเกิดโรคถ้าเกิดว่าอาการเฮามันดีขึ้นถ้าเกิดว่าใส่สมุนไพรแล้วเนี่ยนะครับสมุนไพรมันจะช่วยป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีกแต่ว่าต้องใส่ระยะเวลาจักหน่อยเด้เพราะมันไม่มีสารสเตียรอยเออนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นอย่างเอ้ยสมุนไพรเพชรดีของบักลามันคือไปมีรอยแคปซูลรอยเม็ดเพราะไม่มีสารสเตียรอยด์คุณผู้ฟังสามารถที่จะรับประทานฟื้นฟูได้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมีผลต่อไตคุณผู้ฟังจึงหมั่นใจได้วันต่อไปสมัยโบราณโบราณอีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาก็ใส่สมุนไพรใช้ยาหมอได้ครับเค้าเอิ้นยาหมอยาหมอเฮ็ดแบบได้ล่ะลูกมันก็ได้สมุนไพรได้ห้างนั่นห้างนี่เคี่ยนั่นเคี่ยนี่ล่ะครับมาต้มใส่หมอแล้วกินกันย่างมื้อเช้าแม่นให้แม่นหนาหนาวมาตุ่มโฮมกันนี่โอ้ยเว้านัวหัวมวนบ่ได้เว้านางเว้าพื้นนี่ซุมื้อกันซุมื้อนี่เด้ซุมื้อนี่กันได้ตุ่มกันเขาเนี่ยเว้าตะพื้นกันนี่ครับอันนี้เป็นจังซั่นมันอันต่อไปโอ้แต่ว่าอุปสรรคในการที่จะไปเว้าพื้นอย่างนึงก็คือไปใส่บ่ใส่ไปใส่มาใส่บ่ได้เด้อก็คือปวดขาปวดเส้นเอ็นตึงนี่แหละย่างไปเว้าขึ้นลูกแม่ใหญ่สาคุบนี่ก็ว่าได้ย่างไปหันไปที่ไปเว้าพื้นแม่งยิ่งสีกับบ่ได้เด้งอนปวดขาเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะเดินนั่งเหาะเหินเดินอากาศได้สะดวกสบายเอาชุดตอกลิมเอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักดาไปใส่เด้อเอามีอาการปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาฝากไว้ด้วยครับทั้งชุดนวดทั้งชุดทาทั้งชุดกินนะครับได้ยังแน่ล่ะลูกฉันเป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงพี่น้องเฮาได้นํามันนวดของบักดานี่ไปทั้ง2สูตรเลยก็คือสูตรห่อหน้าค่าสูตรเย็นหน้าขี้พร้อมกับสมุนไพรสำหรับรับประทานเพชรดีกล่องสีเขียวอันนี้ 1,180 บาทครับ 1,180 บาทได้ทั้งชุดนวดชุดทาพร้อมกับชุดกินใส่ได้เป็นเดือนครับผมให้พี่น้องเข้าใส่ชุดนี้ชุดเดียวเท่านั้นล่ะใส่ได้เดือนนึงถ้าเกิดว่าบ่ดีขึ้นบ่ไข้ขึ้นอาการที่พี่น้องเป็นอยู่บ่ทุเลาะเบาบางขึ้นเศร้าครับบ่ต้องใส่ของผมขอลองหลายๆเถาะอย่าใส่ของกันครับฟังตะหมอล่ำพ่อเออใจผมหัดปานนั่นครับบ่มีน่าสิมาตัวกันครับเพราะว่าพี่น้องใส่เองหู้เองครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องเปิดใจลองเบิ่งคันปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาชาตามมือชาตามเท้าปวดแสบปวดร้อนจากการตรากตำทำงานหนักก้มๆเงยๆแบกๆหาม หรือมีโรคประจำตัวอาการลุ่มมาตอกลุ่มมาตอยเป็นโรคเก่าอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงไม่มีเหงื่อมามีแห้งเกี่ยวกับเส้นกับเอ็นเส้นตึงปวดแห้งทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้อย่างที่ผมพูดมาลองครับโทรหาบักลาเด้อ08 03 06 05 09ครับเบอร์โทรได้นี่แต่ว่าเบอร์โทรผมมันที่จำไงผมก็เลยเอาศูนย์ขึ้นก่อนเพราะว่ามันศูนย์มันหลายเอาไหมครับพี่น้องได้เบอร์ไปจดไว้เมมโทรศัพท์ไว้ครับเอา08ครับ08 03 06 05 09 08 03 06 05 09 08 03 06 05 09อ่ะโทรมาบัดนี้ไปทักทายกับพี่กับน้องเบิ่งกระดาษมีผู้ใดโทรมาแน
1: ่สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผมเหมือนเพื่อนสื่อวิทยุมือนี่เด็กฟังนี่อย่าง
1: ป้าโทรป้าโทร
3: อธิบายรายละเอียดเนี่ย
1: คือสิมานแท้พอจะสื่อวิทยุมากก็ได้ฟังกันแล้วก็สิได้ใส่ฟ้องดีแต่ตัวเนี่ย
3: ผมเป็นเด็กปวดขาขามึนขาซ่าเนี่ย
1: มูเป็นมาโดนแล้วไปครับ
3: เป็นมาโดนเติบแล้วไปหาหมอมันก็บ่เศร้า
1: อ๋อเป็นมาโดนแล้วขาเฮารีบบ
3: ่ว่าเพื่อนมันจะรีบมันจอยลงคนมันหนึ่งตัวผมทำงานในปกติน่ะมันเติมก็อ่อนแอลงอยู
1: ่อ่อนแอลง
3: แต่จังหวะผมจะถามหนึ่งนะมันแมนอันเดียวกันว่าอันนี้แมนปวด
1: แมนครับก็คือมันจะมีชุดกินชุดทา
3: เออเป็นจริงๆมันบ
1: ่แมนครับ
3: เออเอาไม้ผมชุดนึง
1: ได ้ครับชุดนึง 1,180 บาทเด้อมันใส่ได้เป็นเดือนเลย
3: บ่เอา 1,000 นึงนั่นล่ะ
1: โอ้ฉัน
3: มันเดียวฉันมาลองมาก่อน
1: โอเคกัน 1,000 นึงมันจะได้น้ํามันนวดนึงกับพวกละกะยาไปกินชุดนึงเด้อมันก็กินได้เป็นเดือนแล้วกันขอซื้อที่อยู่ในซื้อยังครับ
3: มีใครเตือนทุกท่าน
1: นามสกุลยังก่อน
3: เตือนมิ่งมาก
1: ครับบ้านเลขที่
3: 37หมู่3ตำบลทาวัน
1: ตำบลทาวันอำเภอ
3: เฉลิมพระเกียรติเท่านี้ล่ะ
1: จังหวัดโอ้บ่ใส่หลายตำบลทาวันก็ใส่อยู่เป็น78กว่าคนแล้วมั้งสิโทรมานี่ครับ
3: จังหวัดว่ามันอยู่ไสเน
1: า
3: ะว่ามัน
1: จังหวัดบุรีรัมย์เนาะ
3: ใช่ใช่ว่าที่บ้านกวนเออบุรีรัมย์
1: คร
3: ับ
1: ครับครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เนาะ
3: ครับผม
1: ครับอาจผมจะส่งให้ด้วยครับเด้อเป็นเครดิตเด้อเพิ่นมีจอที่โทรหาเด้อจ่ายเงินเพิ่น 1,000 บาทเด้อ
3: ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คนพ่อมีชัยที่พอเล่าฟังหมอลำเป็นครับนี่แหละคนสิบุญจ้องหากันซื่อวิ

0: ุรีรัมย์นี่ใส่กันหลายเด้เออโทษกันมากนะครับสั่งกันเยอะขอบคุณมากด้วยครับเอาไปใส่ล่องเบิงครับปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาทั้งชุดหนวดชุดท่าอีพอแล้วเอาชุดตอกริมไปถ้าชุดตอกริมก็จะได้เฉพาะน้ำมันนวด1สูตรนะครับเลือกเอาแล้วก็สมุนไพรเพชรดีไปรับประทานแต่คันอยากได้ทั้ง2สูตรเลยกับเพิ่มอีก180บาทเป็น 1,180 บาทเป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงครับเอาไปใส่ล่องเบิงครับผมให้ใส่หลายให้ใส่ชุดเดียวครับขั้นดีจังใส่ต่อบ่ดีก็เศร้าครับเงื่อนค่ำกำแก้วมันหายากอยากได้โทรหาบักหล่า08 03 06 05 09ครับ08 03 06 05 09 08 030 6 0 5 0 9นะครับ
1: สวัสดีครับ
2: อาจารย์ยาให้พ่อหน่อยค่ะ
1: ชุดไหนครับผม
2: ชุดฟ้อนอ้อมเตียงเ
1: จ้าชุดฟ้อนอ้อมเตียงเนาะใช่ครับใช่ครับขอชื่อที่อยู่หน่อยครับชื่ออะไรครับ
2: นายเคียนกระเซสู
1: ครับบ้านเล็กบ้านเล็กที่
2: บ้านเลขที่28
1: หมู
2: ่16
1: ตำบล
2: ท่าสว่าง
1: อำเภออ
2: ำเภอเมือง
1: จังหวัด
2: สุรินทร
1: ์ครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับครับขอบคุณมากครับผมแล้วให้คุณพ่อไปป้อนอ้อมเตียงดีเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณอีพ่อเขียนครับทั้งอำเภอเมืองสุรินทร์ครับเอาไปเลยครับอีพ่อชุดฟ้อนอ้อมเตียงได้ทั้งน้ำมันนวด2ส่วนและก็สมุนไพรเพชรดีใช้ได้เป็นเดือนครับ 1,180 บาทอยากได้ก็โทรมาครับเอาไปใช้ลองดูหรือว่าจะเอาเฉพาะน้ำมันนวดหรือจะเอาเฉพาะสมุนไพรเพชรดีก็ได้อยากได้ชุดไหนโทรหาหลาดื้อ08 03 06 05 09นะครับ0803 06 05 09ไปฟังหมอลำต่อครับเรื่องเล่าของพี่น้องทั้งวัดบ้านดอนมดแดงเซียวหักเซียวแพ่งของพ่อใหญ่จานเพ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านกับเท่าจานค่ำสีบวชหล่อตัวนี่สิเป็นจังได๋ต่อกับแม่ใหญ่กาลี่โอ้เรื่องเล่าวุ่นวายไพ่ทงอยู่บ้านดอนบดแดงสิเป็นจังได๋ต่อฟังนะครับฟังกันต่อกับปรัมคณะปฐมบันเทิงศิลป์ครับล่ำเป็นคติเตือนใจนี่ท่านถ้ำวรรณกรรมอีสานเฮาในทองเรืองแม่ห้างสามผัวเจ้าหัวสามโบสถ์มวนๆกันต่อจากทางรายการครับ
3: เป็นจังสันระบิ่มผ้ามันบ่สบายดอกนี่น่ะเป็นเน่นต้องคอยรับใส่พระผู้ใหญ่เพิ่นที่น้ำจำและแม่แม่ตะหงเดียวเท่านี้
4: โอ้ยพี่เห็นเออคือโอ้ยสวัสดีหยุดต้องป่ากับเงินเพ่งในลมปากพอมีหากยังจำมันคำเปล่ากระดังกันคำบอกคือรูปปั้นสามารถแต่งแต่งเอาจากว่าหนาคือเปล่าส่วนใจอยู่ในปืนอย่าได้ขึงใจเบาจำแรงคว่ำเปล่าปีเดือนเทียบแต่เดือนอยู่ป่า

ใจจริงใจกันใส่เลิศเลยถ้ากันแต่บ้านยังบ่มีความควรควรค่ะ

ี่สูดสวยใจประสงค์โสตกลงความคิดนิดเดียวเห็นแกงบ่แม่นแป้งความเล่นสิวางค้อนเนาะเปลี่ยนเล่นเว้ากันความหมอเต็นขึ้นได้ดอกสู่ทางอย่าให้ความเก่าหา

ากันเสียหน้าข้าวนี่หากบ่ควรสมกับวันใจไผอยากเป็นยุงมาเว้าต่อแต่กับพ่อคิดไผให้สิ้นร้อยดอกเสียมสูญแต่กระสุดเทียงใจคิดประสงค์จ่าโหลดบ่มีแนวค่าพากินใจใดความมักคนที่ทำให้

0: ิมเอ้าบ่ฮ้องใส่ตัวว่าสิตักน้ําให้เฮากินจังได๋ล่ะมีมเฮากินแล้วก็คือตัวกินน่ะล่ะหมู
1: ่เอ้าเลยบ่ได
0: ้กินตามก็ได้ดอก
1: อ้าว
0: มันหยังพี่เน่น
1: พิมพ์ผ้าพี่เน่นลืมถามไปเป็นจังได๋ก็เดี๋ยวนี้ใกล้สิออกพรรษาแล้วเขาในหน้าของพิมพ์ผ้าน่ะพ่อเฮ็ดข้าวเมากันแล้วไปล่ะพิม
0: พ์พิมพ์บ่มีหน้าเฮ็ดน้ําเพิ่นหรอกค่ะ
1: พิมพ์ผ้าบ่มีหน้า
0: พิมพ์อาศัยเป็นลูกจ้างเฮ็ดหน้าน้ําเพิ่นตั่วค่ะ
1: พี่เน่นว่ามันพิมพ์มีหน้าแหมแล้วบ่ฮ้องได้ล่ะเป็นจังได๋ซั่น
2: บ่ฮ้องจงใจตานคะแนนการมื้ออื่นคือว่าตื่นมื้อเต่านี่

0: ับก่อนพี่นิ่ม
1: ฉันจับก่อนได้ค่ะพี่นิ่ม
0: แกเคยบ่ฮ้อง
2: ฮ้องได้เลี้ยวน้ำสนหัวใจวนปะน้ำแจงเดือนหัวอดเหลือแห้งชื่ออยากเว้าแต่ท้องเจ้าปัดหงเหลืองหัวใจเน้นเป็นเปียงเปียงมันหมายรักสมัครหาหอดเวลาไก่ขีดก็มีดอกแนวกันความรักมันสุ่มเนื้อในหัวใจปานขังสุ่มเรื่องราวมีเกิดกลุ่มหุ้มท่อนดอกดังไฟย่านแต่อยู่บ่ได้เมื่อเกียรติดอกพันสาเห็นสิลาทางสูงจิตสว่างใจดอกงามหายสีเขียวไม้ไปสางในทั้งข้าละวาดดูไปย่านแปดเปลี่ยนพระธรรมเจ้าดอกสังสอนบาดเดี๋ยวนี้เวลาดีเพื่อนขอนไปนวดน้ำเครื่องกูดีตั้งสติเพียรทำคำเพื่อนประมันมง
0: เมื่อเห็นป่าสว่างแก่มกำป้ายภูละป่าตาปูนานันนี้เคียงส่งเสียงย้ำเศร้าฝูงนกกาโอ้มันมาห่องยิ้มน้องเอิญหาคู่มันคู่หาคู่สอนคู่นวดแหลงปัดเมียนนะมือนี้เดี๋ยวไปฝากอาดมั่ง

0: ก็นี่แหละตัวแม
1: ่มึงแก้ข้าวแก้ของสิไปใส่นั่นน่ะ
0: พิมสิไปเอาข้าวเมามาใส่บุญวัดอื่นแล้วก็สิไปกินข้าวทงน้ําแ
1: ม่ว่าข้าวเมากดพ่อกดแม่มันหยังมื้อนี้ยามกูสิไปแต้งวัดแต้งบ้านนะเพิ่นมึงรู้จักบ่มึงสิแลแต้งไปหยังเฝ้าเฮียนเฝ้าซ่านน่ะตัวยามมันเป็นนั่นกูสิไปแต้งวัดตัว

0: แม่สิไปแจ้งวัดแจ้งว่าก็ไปซะพิมพ์ไปบ่ทันเพิ่นพิมพ์ก็สิมาดอกเม
1: เออไปไปแล้วมึงอย่ามาไปก็หาเมย์ให้รอทุ่งกูอีกไปอีหนูบ่รักดีผู้เป็นแม่ต่อคนที่ลูกเรียนคำสอนมีตะวันดูดัน
2: เดี๋ยวช่วงโมงแรกนี่ครับเวลาเมิดเบิดเวลาเดี๋ยวพักเบรกกันจักเบิดหนึ่งหน่อยที่พ่อแม่เนาะนะครับไม่ห่างสามผัวเจ้าหัวสามโบสถ์ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพี่น้องจากข้างวัดบ้านดอนมดแดงพุ่นละลูกบ้านของพ่อใหญ่เพ่งครับมูพวกจะเป็นยังไงต่อกับจังฟังกันต่อไปครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังพักเบรกจักเบิดหนึ่งนะครับอย่าลืมฮะโทรศัพท์มาสั่งเอาสมุนไพรดีๆไปใส่ด้วยคุณพ่อแม่เด้อโทรหาลาเลยนะครับช่วงพักเบรกก็ได้08-03-06-05-09 นะครับ08-03-06-05-09 08-03-06-09พักเด็กจะเปิดเป็นเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังหมอลำกันต่อนะครับ
3: จักเป็นอย่างเราผู้ขาดตาสะเมียนบ่มีลงเป็นทรงหงส์ทรงเหงาบ่ทรงเบ้ายานแต

กวักหนีเขาไปควันหรือย่างนัวบ่เห็นห้อยน้ำทางย่างไปสาแทนบ่ได้เวลาทางเท้าเนียนท้องต้องไปก่อนที่ไปควยอยู่ท่าเชียงหน้าพุ่นดอกก่อนเขาแต่วันไหนวันนี้คันบ่ย่านเสียควงเว้าควงตัวได้รับปากมันบ่อยากแค่แล้วสินอนซ้ำดอกบ่มาแม้ว่าไปกว่าหน้าหรือว่าบ่ท่านถึงเดี๋ยวเบิ่งห้อยนำทางเก้ามองหลายมือเห็นสิคือทางเท้าเนียนท้อ

0: บ่เห็นแม่ออกคนนี้ป่ะอันเดซันทองจะต้องไปคอยยึดถึงหน้าคุณละเว้ยหน้าบ่ห้องคุณละ
1: ห้องก่อนญาติพี่น้องฟังทองเรื่องท่านสมัยรับรองท่านกับใจเรื่องไว้บ่มีซานี่ท่านนักไปหน้าหนามากคือฝนไงท่านอาจารย์เพิ่นแดงใบล้านเท่าหรอก

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะคลังกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ2570เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐประจำปีงบประมาณ2570เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วและหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเงินงบประมาณและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศโดยในปีงบประมาณ2570มีเม็ดเงินภาครัฐจำนวน 4.31 ล้านล้านบาทผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพบหารือผู้ประสานงาน OECD ณกรุงปารีสพร้อมเปิดเผย OECD ยังมีมุมมองที่ดีต่อไทยนายสราญจเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับนางกีตาโคทารีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและผู้ประสานงานการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ณสำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีสโดยได้แลกเปลี่ยนความคืบหน้าของไทยในกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิกการขับเคลื่อนการประเมินทางเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานไทยซึ่งถือเป็นการหารืออย่างสม่ำเสมอเพื่อเร่งรัดกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามแผน
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกาเบอไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่ายาสมีน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
11: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
10: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
11: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
1: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
3: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ปัตตานีตรวจเยี่ยมกำลังพลเน้นย้ำนโยบายประชาชนเป็นศูนย์กลางพลโทชาคริตอุจาระแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลหน้าฐานปฏิบัติการกอง
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดท้องบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: 0306-0509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
3: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
4: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่มายอมแก่ทั้งหลาย
5: สวัสดีครับผมออสโปเอสนะครับผมเจ้าพ่อระมงชาวบ้านขนานแท้วันนี้ผมไม่ได้มาชวนระมงแต่ว่าวันนี้ผมมีของดีมาฝากแฟนๆหลายคนถามผมมาว่าอายุปูนี้แล้วทำไมเวลาเชียร์ระมงแล้วยังเต้นยังรำไหวนะฮะอันนี้ผมบอกได้เลยเพราะผมมีสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวนี่แหละครับทานแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงนะฮะแม่ถ้ารักออสโปเอสชื่นชอบอยากจะสุขภาพดีทานสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวช่วยท่านได้แน่นอนเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติกเกอร์3มิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกทุกกล่อง
2: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
6: 0803060509เราบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรีทายุเฮื่อนเลยออสโฟเอสการันตีคุณภาพอีกแล้วครับท่านเจ้าพ่อล่ำวงพี่ขอให้นวลอยู่สิอยู่ที่สวนลำใหญ่เก็บไม่ไหวปีนี้ลำใหญ่มันดกจังเลยตะล่องกะพิษเอาไปยังคิดติไปอยากห้องเพลงอยู่ตีนี่เว้ยแต่เนื้อกะจำว่าไรมาทีอะออสโฟเอสร้างสรรค์นะครับการันตีคุณภาพครับกับสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวนะครับรับประทานกันอ่ะตอนครับคุณพ่อคุณแม่ครับอีพันยัยแม่ยัยเข้ามาฟังมาล่ำกันต่อในชั่วโมงที่2ครับกับหีดห้อยอีสานอนุรักษ์ไว้สืบสานไว้นะครับศิลปะการแสดงข้าแหน่งหมอล่ำเป็นประจำทุกค่ำคืนเด้อพี่น้องเด้อนครราชสีมาทักทายกันมาได้นะครับฟังรายการอยู่ฟังหมอล่ำเป็นไหมถ้าเกิดว่าฟังเป็นฟังโอ้ยนะครับแม่ฟังไม่เป็นนะหรือว่าแม่อยากจะฟังลิเกขนาดนั้นจังบอกบักหลามาเด้อคุณแม่เด้อนะครับถ้าเผื่อว่าฟังมีโอกาสได้ฟังรายการของบักหลาอยู่นะครับก็ได้ฟังที่บุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็น่ารักครับหลายพื้นที่หลายหม่องหลายบอลโทรศัพท์สลับแก็บยิงกลางสั่งสื่อสมุนไพรดีจากทีมงานของบักหลาเน็ตเวิร์กก็ต้องขอบคุณมากๆเอาไปใช้ลองดูครับสายวังหันกระจากอำเภอศรีขอรภูมินะครับอีเมลแล้วก็เอาชุดฟอนออมเตียงนะครับพึงสร้างไปขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวจะคอยนะครับทยอยส่งให้ครับตื่นเสาแม่ส่งทางเคอรี่พี่น้องเฮากระถาอยู่เฮือนครับมือนึงทละจ่ายเงินอยู่เฮือนนะครับจัดส่งเก็บพัสดุปลายทางเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อบางคนเคอรี่ไปส่งอาจสิว่าโอ้ยบ่ได้สร้างนี่มันกล้องเอียงแม่นแต่เดี๋ย นั่นแหละคันก็เจ้าโทรไปคันสร้างแล้วคันมีคนโทรไปแล้วว่าเออคนนั้นคนนี้คุณแม่อยู่เฮือนบ่อยู่หันอยู่นี่เออนะครับเจ็บเงินไปทั้งกับซ่อมตามที่สร้างนั่นแหละได้ของจริงคันโทรหาผมนางเตียดเปียดอยู่ดีคันโทรแม่0803060509อันนี้ได้แน่นอนของแท้แน่นอนบ่ต้องห่วง0803060509นะฮะ0803060509ได้เบอร์แล้วไปครับเอาจดไม่ได้อีพอเด้อเดี๋ยวจะบอท่านเอาไปหาปากกามาหาดินสอมาสมุดปากกาหรือจับโทรศัพท์มาเอาเมมเบอร์ไว้อย่าว่าบ่เอาเบอร์บักลาไว้เด้ย่ามพ่อคนที่กระเจ้าทนทุกข์ทรมานครับอาการปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขากระเสดขึ้นพ่อหาบักลาเด้โอ้ยฟังรายการหมอลำน้ำมันอยู่ตัวนี้เอาเจ้าลองโทรไปเอาน้ำมันเบิ่งดูปันโกสนานะครับสมุนไพ่เกี่ยวกับเส้นกับเอ็นนี่ตัวเกี่ยวกับปวดแข้งปวดขานี่ตัวเถาก็เจ้าสร้างแตกจนอยู่เออก็สิได้บอกกันตัวอีพ่ออีแม่ผมเอ้ยเอาโทรหาลาครับ0803060509อันนี้คือเบอร์โทรศัพท์เด้นะครับ08พี่น้องกดไปที่ตัวเลยกดตัวแรก08ครับแล้วก็กดต่อไป03กดต่อไป06 05 09กดได้เท่านี้แล้วโทรมาตอนนี้เลยก็ได้มืออื่นหูใสตาแจ้งจังโทรหาบักลาก็ได้โทรช่วงใดก็ได้เด้ออีแม่เด้ออ่ะ08 03 06 05 09ไปทักทาย5พี่5น้องทั้งบ้านเบ้ากันดีกว่าครับ
7: สวัสดีครับครับอันนี้โทษเช็คเบิ่งว่าแม่นอันเบาหลาบ่
8: แม่นครับคุณพ่อครับถูกต้องแล้ว
7: แน่สิ้นเดือนนี้โทษสั่งยาอยู่คร
8: ับสิ้นเดือนไม่อีก20เป็นอีกเดือนนึงตัวนี้อยู่อยู่อำเภอไอ้จังหวัดใดครับพี่พ่ออ
7: ยู่สุรินทร์ครับเนี่ย
8: สุรินทร์
7: ฟังมาฟังมาได้เดือนนึงแล้วนี
8: ่อ๋อครับ
7: เพราะมันเป็นอันนั้นเป็นระบบพ่ออยู
8: ่อ๋อบ่ครับพ่อ
7: ฟังย้ำคืนเสมอเลย
8: โอ้ยขอ
7: เจ้าพบก่อนพักผ่อนเ
8: น่อ๋อครับครับดีเลย
7: บอกมวนเนาะคนจะได้บอกมวนเฮี้ยงเลย
8: ขอบคุณครับพ่อที่เป็นมู่กัน
7: เอาบอกมวนปันนี่แม่นไม่เนี่ยแม่นฮอตที่ชิบติ
8: โอ้ยสาธุเนี่ยคนวงวันนี้จะได้เมียนายเนี่ยเนาะ
7: แม่นบอกโฆษณาครับ
8: โอ้ยขอบคุณครับพี่พ่อครับผม
7: ก็ว่าโอ้ยคนจะได้เบามวลเองเลย
8: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
7: ครับครับครับคร
8: ับ ขอบคุณเนาะตั้งใ
7: จผมเช็คเบอร์ว่าเออแมน
8: ครับถูกต้องแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรง
7: เช็คเบอร์เลยแล้วครับ
8: โอเคเลยครับอยู่อำเภอเลยครับ
7: อยู่ในบ่อเชตครับ
8: อยู่บ่อเชตเนาะโอเคเลยขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ
6: ขอบคุณคุณพ่อทางอำเภอบัวเฉดนะครับเป็นรอบพ่อได้บักลาเป็นมูกันผมขออนุญาตเรียกคุณพ่อเด้อพ่อเด้อเพราะว่าผมกับอายุบ้านในหลายเด้เออแต่ว่ากับจัดหมอลำอยากสืบสานไว้ครับหัวตั้งแต่เลี่ยนจบหม้อปลายนี่เด้บุ้ย พ่อที่มีบักลาเป็นมูพะนะวะกดเบอร์ไว้เดี๋ยวสิโทษสั่งอยู่ดอกเป็นกำลังใจให้ฟังว่าเป็นเดือนแล้วล่ะอีพ่อเล่าก็ได้ขอบคุณมากๆเอาเฮ้าพร้อมหมดละครับพ่อจังสั่งนะครับเดือดร้อนเราไม่ต้องสั่งนะครับเออให้พ่อนะครับมีเงินมาซื้อมาเอาไปใส่จังเอาไปใส่ครับบ่แม่นว่าขอดมาแล้วบ่มีเงินซื้อพริกเขือเกลือปลาล่าใส่ขั่วบ่มีเงินซื้อเข้าไปหงบ่มีเงินซื้อเข้าไปกินอันนั้นนะครับมันเดือดร้อนเราไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นถ้าเราพร้อมเราค่อยสั่งก็ได้สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงเกิดก็ดีเออก็สำคัญครับแต่ว่าเรื่องราวของปากท้องเราก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เอาให้เรานะครับบ่เดือดร้อนนะพ่อมีกำลังหรือว่าอยากจะเอาชุดใดเอาไปใส่ล้อมึงก็จังคอยสั่งเอาครับอีพ่อผมขอบคุณหลายๆเด้อโอ้ยเว้ามวนปานี่เป็นตะมีเมียเป็น40 50 20คนแท้หาให้ได้เปียงแม่พ่อทั้งบัวเศษนี่บ่คือหายากเดี๋ยวหาลูกหาเมียนี่เว้ยเนาะ0803060509 0803060509 03-06-05-09อ้าวโทรมาอ้าวนะครับสมุนไพรดีๆเด้ออีพ่อเด้อ
8: สวัสดีครับ
9: มันบักลาบนรอครับเนี
8: ่
9: ย
8: แมนครับคุณพ่อว่าจังไ
9: ดแต่ว่านั่งฟังล่ำนั่งฟังล่ำอยู่อย่างนี้แต่ว่าฟังยานหวัดไหม
8: โอ้ครับพี่พ่ออยู่ไสนี่ครับโยมเพื่อในจังหวัดไหน
9: อยู่อำเภอขอว่าง
8: ขอว่างจะโซทอนเท่านี้เนาะ
9: ครับ
8: ครับผมพี่พ่อสนใจบ่เอาชุดใดบ
9: ่สนใจในเวทยังขออัน
8: น้ำมันหนวดบ
9: ่น้ำมันหนวดมันรอมึงก่อนนะ
8: ได้ได้จะเอาโปรโมชั่นสามกับโปรขาลอยพ่อหรือเอาชุดใดครับ
9: โปรโมชั่นสามกับโปรขาลอยจี
8: แมนครับปกติมันหาลอย40 บาทครับทรงฟรีใจจะหาลอยได้ซ้ำกับโปรนะครับใส่ได้เป็นเดือน
9: เอาต้องหาลอยมันรอมึงก่อนก็ได้
8: ได้ได้
9: ต
8: ้
9: องมือเสือมันปวดขาไหม
8: เป็นมาโดนไปหรือ
9: เ
8: ปล่
9: าเป็นมากเขาหาหมอครับว่ากระดูกทับเส้น
8: อ๋อโอเคเลยถ้างั้นเดี๋ยวอ้องสี่เดี๋ยวผมจะเอาสูตรทอดให้พ่อสองแล้วก็สูตรเย็นหนึ่งด้วย
9: จ้า
8: ครับผมขอซื้อที่ยืนในข้าวอีพ่อซื้ออย่าง
9: ซื้อพ่อแอดบ้านที่เก้าสิบเอ็ด
8: โม
9: โม13
8: ตำบล
9: บ้านสัง
8: ตำ
9: บลกุดน้ำใส
8: โอ้กุดน้ำใสโอ้กุดน้ำใสใสดีตอนขอบ้างอย่าสูตรทอดเท่านี้เนาะ
9: ครับ
8: ครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เนาะอีพ่อเนาะ
9: ครับครับ
8: อ่าพี่พ่อนอนฟังกับคุณแม่บ่นะได้ยินเสียงสดมาก
9: นอนอยู่หน้านอนอยู่หน้า
8: โอ้ดีบรรยากาศพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งให้ทุกพ่อเด้อ
9: จ้าจ้า
8: ครับครับสวัสดีครับ
9: สวัสดี
6: ฮะโอ้ยนะครับอีพ่อผมก็ได้เนาะเป็นตมีความสุขแท้พ่อนอนฟังรายการบักลาอยู่กับอีแม่นอนอยู่หน้าโอ้มันได้บรรยากาศแห้งเท่ๆครับขั้นเป็นจังซี่อ่ะอีบ่อแอทั้งขอวังผมเอิ้นก็เอาน้ำมันหนวดไปถูไปท่าไปใส่ล่องเบิ่งครับอีพ่ออีแม่ผมก็ได้เนาะอ่ะใจเย็นๆครับเบอร์โทรศัพท์ก็โทรเข้ามาหลายเสียงหลายสายก็ได้นะครับก็ต้องขอบคุณอ่ะนะครับมาตอนนี้อ่ะเดี๋ยวรับเบิ่งจังหวะซะก่อนครับสายดีว่าจังได๋สวัสดีครับ
10: แม
6: ่นครับอีแม่หมดโตเลยว่าจังได้
10: อ
6: ัน
10: แม่ว่าแม่อันความเป็นของแม่น่ะแม่ที่ขอเอายาอันความเป็นของแม่น่ะแม่มื้นออกพร
6: อืมครับผมแม่
10: ปวดนั้นทุกตาทุกอย่างทุกขังทั้งสองขาเป็นมาได้เก่าคิดว่าดีแล้วกินยาได้ก็บ่ไปทุ่นไหนอันใดก็ซื้อเบิดปวดน่ะพันสองพันอะไรซื้อเบิดน่ะ
6: บ่ห้วย
10: ยาปวดกระทาแล้วเบิดหลายกับปุ๊กแล้วมันก็บ่ถือแม่มันสิเข้ากันกับแม่ว่ายาอีหยังมันก็สิเต็มออกก่อนยังบ่ขึ้นน่ะ
6: อีแม่เคยสั่งอีแม่เคยสั่งของผมไปไป
10: บ่ดอกหัวกันแม่นอนฟังเคยอยู่อยู่ทุกมื้อได้3มื้อแล้ว4มื้อแล้ว
6: บ่อีแม่อยู่ไสนี่อยู่อำเภอใดจังหวัดใด
10: อันละเบิ่งอยู่อันพุทไทสงให้อยู่บ้านพุทเ
6: ฒ่าอ๋อพุทไทสงเนาะแม่เนาะ
10: อื
6: มอ๋อสิเดี๋ยวแม่ฟังผมก่อนเด้อเอาจังสี่เดี๋ยวผมจะจัดชุดกินชุดท่าให้ชุดฟ้อนอ้อมเตียงให้1,180 บาท
10: เอาว่าชุดฟ้อนฟ้อนอ้อมเตียงอะไรมันปฏิญาณว่าได้แค่กระปุก
6: สองกระปุกครับอีแม่สองกระปุกเออเอา
10: ค
6: ือ
10: แม่ขับพูดเพิ่มพูนเด้อ
6: คุณแม่ยังก่อน
10: แม่ขับพูดเพิ่มพูน
6: ครับอยู่บ้านเลขที่ได้ครับอีแม
10: ่บ้านเลขที่35อันปากกุเท่ามูซี
6: มูซีตำบล
10: ตำบลบ้านจ๋าตำบลบุรีสูง
6: โอ้บุรีรัมย์เฮานี่เนาะอีแม่เนาะครับ
10: เข้าใจบ่บัดนี้
6: เข้าใจมั่นบาดตะนี่เอ้าถ้าเอาไปใส่ล่องเบิ่งให้ใส่ชุดนี่คันบ่ดีขึ้นคันบ่ไข้ขึ้นเซ้าเด้ออีแม่เด้อฮ
10: ัลโหล
6: ครับครับผมเอ้าสวัสดีครับแม่โอ้ประสานญาติสมไปใส่บาดตะนี่โอ้อีแม่ข่อยเอ้าไปจ่อยรับสายสดๆอีแม่ทางบ้านก็ได้อะโทษมากครับอีแม่เล่าเอาไปชุดฟ้อนอ้อมเตียงทั้งพุทธไทยสงเอาไปฟังหมอลำบัดที่นี่รับตาสายอยู่ดีมดมือแล้วมันกะที่พอได้ฟังหมอลำกันละอยากได้โทษแม่ตอนหมอลำเล่นก็ได้เอา0803060509 0803060509นะครับกับเจ้าหญิงไอ้เจ้าหญิงพนะแม่ห้าง3ผัวเจ้าหัว3โบทมุนม้วนกันต่อจากทีมงานคณะประถมบันเทิงศิลป์ครับ
3: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
11: ไก่ป่ารีบร้อนยังกับแดนปนกันเม่นมันไปทางไหนอีพิมพ์วันนี้ศาสตร์บ่ดีขายนาขายตายอย่าขายฮะศาสตร์หน้าหมาแฉ่ๆมันไปค่ะ

ใจพ่อง่ายยังมาหิวลังบัดมาถึงเที่ยงแล้วเนี่ยกินบ่ตกแต่งคิดต่อป่าบอกก่อน

0: ก็ได้ได้ข่าวเปามาซื่อนั่นแหละมูโตได้ได้หยังมาแน่
1: เฮาก็ได้ได้ข่าวเปามาแล้วเนาะอยู่ได้กินเฮาสิเอาไสล่ะบ่ฮ้อง
0: บ่อยากดอกพิมถ้าอย่างซั่นได้ตัวดังไฟข้างหมอยถ้าเฮาเด้อมูเฮากับมูน่ะสิหาปลาถึงหัวหน้านําพิม
1: ได้ไปได้มาเด้อบ่ฮ้องพุ่นพี่นี่เพิ่นย่างไปทางหัวหน้าพุ่นน่ะสิไปได้มาเร็วๆเด้อ

0: แปลกต่างว่าคือหลังเจ้าเป็นยังพิมพ์ผ้าให้ก้าวจ้าเบิ่งดูหน่อง
1: เอ๊ะนี่พิมพ์ผ้าเป็นยังมาคือจังทรงโศกทรงเศร้าทรงสิกระวนกระวายหายแท้ลองบอกให้พี่เน้นฟังสิได

ใบลวกไฟลดดำปอตีนอ่างเหนือรถเปื่อยโป้งอีกอันนึงปันว่าเสือผ่าน้องบ่ทันนุ่งรถดำมองชิดเห็นโค้งความฝันรถ

0: พิมเล่นพิมโมได้เก็บโมได้ขายยังหรอกพิมฝันบ่ค่อยดีตามที่พิมลอยพิเล่นฟังแต่พิเล่นเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่พ่อจิตซอยไทยพิมได้บ่ค่ะ
1: พิมพาเอ้ยบ่จิตหวานเน้นขอเลยคำฝันน่ะน้องกาวไว้หรือข้าวนมหน่อยใส่สีหัวดอกหอมไทยการฝันดีได้หลายมันเปลี่ยนคู่กันกับใจถาดลงไปในที่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามมืออย่าไปถือมันถอนความ

ปวงเหลียงเขาเนี่ยเลื่อมถอดคอเขาดอเลื่อมดอกแกเหลียงต้นของเหตุแต่เหลียงมันคือเกิดกับตายมันยากหลายใจคุณบ่มีดอกแนวเทาสังขารเฮาคือดามดีหรืองามกว่าตายจุ่ม

0: พิมเอ้ยพี่เนียนทายว่าใดดอกแต่พิมยาไปฉีดมันเลยเฮ็ดให้ใจเฮาบ่สบายซื่อๆดอกพิม
1: พิมมาสิบ่ฉีดแต่พิมก็อดฉีดบ่ได้ดอกพี่เนียนเอ๊บ่ฮ้องกับเพื่อนๆไปเอาปลาคืออยากมาแท้
2: ม
1: ัน
2: ไปอยู่ทางไหนไปทางไหนจะได้กันยืนเถียงหน้ามันเด้อนั่น
1: พี่เนียนเป็นผู้ใดยามไวๆมานั่นน่ะ
0: พี่น่ะพิม
1: อ้าวคล้ายๆแม่ของพิม
2: พิม
1: โอ้แม่ที่
2: นี่นี่ว่าประเมาอ่ะนี่เถียงว่าประเมาฮะ
1: ก็เอาเขาเมานั่นล่ะแม่
2: เขาเมาวิสันดานเขาเมาวิสันดานสันดานไม่ได้ล่ะกัวขายขายนะ
1: แม่มันเรื่องไงที่มาตีพี่แม่
2: ไม่ได้ล่ะกัวขายขายนะพี่ลูกก็รักดี
1: จ้ามันเรื่องอย่างแม่
2: เรื่องอย่างแม่ไม่อย่างแม่กินอยู่ก็ปากอยากยุบฝ่องมึงยังไม่ลาบอกถามแม่มึงกี่หื้อนี่ตีเมาเขาเมาอ่ะ
1: นี่ตีพี่พ่ายอย่างแม
2: ่ไปเย็นแล้วไม่เลี้ยงมันไม่เลี้ยงมันก็ตีหรอกคิดไปตะควาไปลูกสาวพ่อยานติได้ล่ะ
1: แม่บ่ฮู้บ่ได้คิดจังซั่นดอกแม่
2: สักเพื่อนมื้อไปสิแตกกันสิแตกเขาดีมึงตีกูบ่ล่ะ
1: บ่ฮู้คุณกูแม่ดอก
2: แม่นางเ
1: อ๋ยแม่มาตอดตอยตองตีเพียงเพื่อนอันใด
2: กูตีมึงตาย
1: โอ้ยแม่
2: กูหามึงแล้วเกิดเป็นมื้อบ่มีเบียกมีฮ้อน

一帮五年出面第一年半阴阳叫江伯强日路刚说说日面挖出边疆面白帮风白金

0: 네, 핀계정님.
1: 정님,
0: 내가 핀레이브.
1: 뭐니라, 뭐 사지 파워 펌프. 뭐 자꾸.

0: แม่จ๋าพิมพ์ผิดหยังบ่อยบ่ฮ้องฟังได้หยังแม
1: ่เรื่องหยังสิบ่ผิดไปฟังเอามื้อนี้กูสิไปแจ้งความผู้ใหญ่บ้านสู้จักบ่เด็ดไว้หมู่บ้านน้องบ่แดงหัวคอกันปานนี้เขาเว้าขึ้นมันบ้ามันเป็นเนื้อใจเป็นคิดว่าจะขอเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้าน
0: แม่บ่บ่ได้คิด
1: จังซั่นแต่ว่ามันไปนี้มึงตีกูล่ะ
0: บ่ฮ้องบ่สู้แม่ดอก
1: ภาษาเด็กน้อยกูบ่ยามเด้ไปอีบ่เหี้ยบ่ฮ้องไปเว้ากันมันรู้เรื่องนี่ท้องเจ้านั่นแหละโตกัน
2: มันยังกับแม่กะนี
1: ่มันยังกันเจ้านั่นไปเว้ากันให้มันรู้เรื่องเลยเจ้านั่นแหละก็ไปโตกัน
2: โตกันนี่ยังกัน
1: โตกันยังไปเว้ากันมันรู้เรื่องโลดไปอีพิมพ์กลับบ้านความกูมื้อนี่ล่ะกูสิไปแจ้งพวกกูผู้ใหญ่บ้านไปนี่ท้อง

0: พิมบอกพ่อเขาเสียจนได้นู่นแม่เป็นกลับไปแล้วคงมีเรื่องจริงๆแต่เรื่องอย่างเราบอกพ่อกลับบ้านเถอะ
1: พิมกลับบ้านดีค่ะพิม
0: พี่เน่งกลับบ้านเถอะค่ะ
2: กล
0: ับ
2: ไปกลับที่ละพิมไปบอกพ่อกลับบ้านเดี๋ยวเอาไปฟังเบิ้ง
3: นอนหมดขึ้นจนแจ้งตอนบ่รับหนังตาเชิงเดี๋ยวน้อยจักแม่นเจ็บแม่นไข่บ่มีหูรอความคิงเนียนได้ฟังอยู่นิ่งบ่ได้ว่าจะถามเขาบอกน้ำเนียนท้องให้ตาขึ้นดอกเงือบานเปรี้ยวประการหนังแทง

หายผลลูกชัวขี้หิ้งนอเสียวสันสิมีมันเมื่อต้องกำสนองเอียงนอมคิดไปใส่กับบ่พรหัวใจเอาปัน

มันไผ่ไผ่กะคงรู้สัพพัญญุแท้ศาสตร์นักปราชญ์ฟังกะรู้ได้ไผ่บ่ฮู้ดอกความธรรมนึกว่าเก่งทุกกรรมธรรมเทศนาแปลเป็นศัพท์ราชาทานมหาบ่มีญาณมะขาอันนั้นคือองค์อินเจ้าเนาวิมานภาษาศนักปราชญ์ฟังกะรู้ได้ไผบ่ฮู้นางฟ้าสังขละนั้นคือความปรับหุ่นดอกแตงทำประจำไว้อาชาในนั้นคือมาอาชาคือสับเก่าคำมัชลาแปลว่าคำเจ้าเท่าขั้นสิบอยแน่นอนสมจินดานั้นคือสมใจปวงรับร้องบ่มีพังปฐมเป็นคนแต้มประดิษฐ์ก่อนสอนแตงแสดงในทุกเรื่องหัวเคียงผ่องดอกฟอง

0: แม่นนี่ยัง
1: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่ง
0: มาแค่ต้องเฝ้าต้องฟังเราให้เอาขาดเถอะ
1: เฝ้าตัวเจ้าบ้านข่อยมาจะใส่กันอยู่ข่อยมาแต่หน้าเจ้าคุณได้ดูเนี่ย
0: เจ้าไปหยังล่ะหน้าข่อยข่อยคือว่าได้แต่งให้เจ้าไป
1: เฮ้ยมันมีเรื่องละมันจังได้ไปอ่ะ
0: ไปนี่หยังล่ะฮะเนี่ย
1: คือจังซี่หรอกพ่อผู้ใหญ
0: ่มันหยัง
1: ข่อยไปเพิ่นพะโลพออยู่วัดนั่นเพิ่นว่าว่าอีทิมได้เสียเป็นเมียแน่นท้องว่าซั่นข่อยบ่ให้แล้วข่อยจะมาแจ้งพวกเจ้านี่บ้าพวกมาข่อยโลด
0: ฮะ
1: บ่มือแล้วอีหลีนี่เน
0: าะว่านางพิมพ์ผ้าลูกสาวเจ้านั่นได้เสียกับแน่นท้องทันที
1: เออ
0: ป่าโถมันสิแม่นบ่ล่ะแม่กาลี
1: ว่ามันบ่แม่นจังได๋เพิ่นลงพอเป็นเจ้าวาดเพิ่นเป็นพระเป็นเจ้าคันมันบ่เห็นกับตาเพิ่นบ่เว้าดอก
0: อ้าวคันจังซั่นก็ไปเว้ากันวัดพุ่นละลองเบิ่งไป
1: เอ้าบ่เว้ากันนี่ที่ซั่นน่ะ
0: บ่เรื่องของพระของสงฆ์ก็ไปเว้ากันวัดพุ่นละ
1: เออข้อยสิไปเอิ้นผู้เฒ่าผู้แก่ไปเป็นหลักฐานพยานเว้าซอยกันนะ
0: เออไป
1: เ
0: ร็
1: ว
0: แ
1: น่
0: ล่
1: ะเจ้าไปก่อน
2: จานเพ่งเรื่องเล่าวุ่นวายของทางวัดบ้านดอนมดแดงสิเป็นจังใดต่อเดี๋ยวพักจะเข้าจักเบิดหนึ่งต่อก่อนได้อีแม่เด้อสำหรับเป็นทั้งลูกทั้งแม่แท้เนาะนี่คือหมอลำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่นครับเป็นคติเตือนใจตาปฐมบันเทิงศิลป์ครับต้นฉบับหมอลำหมายเลขหนึ่งลำมวนมวนครับอีพ่อฟังในทองเรื่องแม่ห้างสามผัวเจ้าหัวสามโบสถ์พี่น้องขอกันเข้ามาหลายคือกันครับแล้วก็อีกหลากหลายคณะอีกหลากหลายเรื่องนะครับพี่น้องขอกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะทยอยเล่นสู้ฟังครับบางคนก็อยากฟังเรื่องที่เคยเล่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวฟังครับอยู่น้ำกันไปเรื่อยๆจังสิแหละครับได้ฟังแน่นอนครับถ้าเกิดว่าสถานีผมพอมีกำลังที่จะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟช่วย ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนสมุนไพรกันโอ้ยนะครับรับรองว่าได้ฟังกันยาวๆเลยนะครับดูแลกันไปเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะขอบคุณมากๆนะครับสนับสนุนยังเดี๋ยวลูกแม่ครับพ่อหัวตาบุญมาพ่อดิโอ้ยฟังอยู่ทางโคราชเนี่ยฟังอยู่ทางโคราชนี่อยากจะสนับสนุนคือกันเนี่ยอยากสนับสนุนเองคือกันเนี่ยก็เกี่ยวกับสมุนไพรอาการปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขานี่แหละครับคุณพ่อปวดไหมปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาไหมครับคุณพ่อหรือมีอาการของรูมาตอกรูมาตอยเป็นโรคเกาต์อัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงไหมเอ้ามันช่วยแก้อัมพาตได้เหรอพ่อช่วยตัวเองไม่ได้ขามันอัมพาตแล้วนะลูกตักไปไม่ได้แล้วนะมันก็บ่ได้ว่าซอยให้เศร้าเด้แต่ว่าเป็นอาการแบบนั้นอีพ่อเฮาปวดบ่ครับยิ่งเป็นอัมพาตผู้ป่วยติดเตียงแล้วเนี่ยนะครับเดินไม่ได้แล้วยิ่งจะต้องมาปวดเพิ่มนี่โอ้มันทรมานนะครับคนไม่เป็นไม่รู้เอาเป็นว่าถ้าเป็นผู้ป่วยซาทูเดอร์ถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วอย่าให้มันปวดเถอะครับอย่าให้มันปวดเถอะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่แหละครับผมก็เลยว่าเอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักหลานี่ละไปทุเลาเบาบางกับอาการปวดที่มันเกิดขึ้นคันห้องบ่ปวดมันก็บ่ทรมานเด้แม่นบ่เพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละครับอาการเหล่านี้ข้างต้นที่ผมได้พูดมาคุณพ่อคุณแม่ลองเอาไปใช้ลองดูนะครับน้ำมันนวดสมุนไพรเดี๋ยวให้บอกเจ้าบาทก่อนน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณของบักหลามี2สูตรครับสูตรห้อนี่น่าค่าสูตรเย็นน่ะน่าขี้กระปุกละ180 2กระปุกผมทรงฟรีส่วนโปรโมชั่น3กระปุกนี่500ทรงฟรีคือกันส่วนคันแดกได้ทั้งชุดนวดชุดกินชุดท่านี่มีอยู่2ชุดก็คือชุดตอกลิ่มชุดตอกลิ่มนำมันนวดอีก1สูตรครับ180บาทได้สมุนไพรไปกินเพชรดี1กล่อง850บาท2อย่างนี่ 1,030 บาทแต่จัดชุดตอกลิ่ม 1,000 บาทพี่น้องใจ 1,000 บาทส่วนอยากจะได้นำมันนวดทั้ง2สูตรเลยก็เพิ่มอีก180บาทเป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปใส่ครับ 1,180 บาทใส่จนลืมถูท่าจนลืมจนหลงใส่ชุดนี้ชุดเดียวถ้าเกิดไม่ดีขึ้นบ่ไข้ขึ้นบ่ประทับใจไม่ต้องใช้อีกเด้ออีพ่ออีแม่เด้อเสียดายเงินหายากครับอีแม่เอ้ยอ่ะอยากได้เอาไปล่องเบิ่งครับบ่เสียหายดอกบ่พ่อพ่อสิได้เอาใบหน้าเขาไปจำดอกคันที่ซื้อชุดฟ้อนอ้อมเตียงทองดิ่มก็ได้เนาะกับสุขภาพร่างกายที่เฮาเป็นอยู่ผมให้คำตอบบ่ได้ดอกมันสิเศร้าบ่มันสิจังซั่นจังซี่บ่ครับบ่ต้องมาถามผมเด้อ เอาเป็นว่าอาการที่พี่พ่อพี่แม่เขาเปลี่ยนอยู่นี่เป็นบอขั้นเปลี่ยนเอาไปล่องเบิงเอาไปล่องแล้วผมบอได้ให้ใส่หลายครับถ้าดีขึ้นถ้ามันตอบโจทย์ขันมันเตะมันตองมันสู้กับเป็นคุ้นบาดคุ้นยามันไม่มีทิพโหสดครับผมจะไปกันตีว่าอีแม่เศร้าแน่นอนนะบอบอมี่ครับแต่อยากให้ลองดูเท่านั้นแหละครับขั้นมันดีขึ้นจังใส่บอดีขึ้นก็เศร้าเลยอย่าไปหาบังคับกันซื่ออย่าไปหานะครับสนับสนุนกันเงินมันยังหาอย่างน้อยแม่เนาะแม่นบ่อ่ะอยากได้โทรหาล่ะครับ0803060509 0803060509 0803060509ไปทักทายซ้ำใบดีกับอีพอร์ตอีแม่ทางบ้านจะข้าวหนึ่งนะครับ
3: สวัสดีครับครับผม
4: ฉันแม่นั่นพ่อใหญ่หลาว่านั่น
3: โอ้ยสมาเอิญพ่อใหญ่มาเป็นตาใดเป็นตาให้ใส่พี่แด้บาดตอนนี้เมื่อโตครับผมมาจังไหน
4: ด
3: ี
4: อันไม่ใหญ่เผาแล้วว่าแล้วยางแบบชิ้นแล้วอ่อนเรียกว่าจะถามเบิ้งอันยาสันตะค่า
3: ได้ตัวได้ตัวมันก็ถือโรคมู้นี่แหละครับโดยตรงเลย
4: อ
3: ืมอยู่อำเภอใดจังหวัดใดครับเนี่ย
4: อันอยู่อำเภอเกษตรวิสัยค่ะ
3: อืมเกษตรวิสัยเกษตรหลายตัวเกษตรสุวรรณภูมิก็ใช้กันเยอะครับผมเออเพิ่นสนใจชุดไหนเพิ่นสนใจอันใดชุดไหนครับ
4: อันยานวดไหมคะ
3: ยานวดเอา3กระปุก500นี่บ
4: ่ค่ะ
3: อืมเอาสูตรฮ้อนเท่าไรสูตรเย็นเท่าไรบาทเท่านี้ครับ
4: เอาสูตรเอาฮ้อน2เย็นนึงค
3: ่
4: ะ
3: ได้ได้ผมขอซื้อทีอยู่เนี่ยซื้ออย่างครับ
4: มันนี่พิมพ์ตะค้องค่ะ
3: มันนี่พิมพ์ปะค้องบ่
4: ค่ะ
3: ครับอยู่บ้านเลขที่ไหนน้อ
4: 103หมู่2
3: ตำบลไหนครับ
4: ตำบลสุงคล้องอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
3: อ๋อครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์นี้เนาะ
4: ค่ะ
3: ครับค่ะเดี๋ยวผมจัดส่งให้เด้อเดี๋ยวของถึงจะมีเจ้าหน้าที่เคอรี่โทรหาเด้อจ่ายเงิน500บาทเด
4: ้อ
3: ครับครับขอบคุณหลายครับพี่ครับ
4: ค่ะ
3: ลองลองเอาไปให้แม่แล้วใส่ลองเบิ่งครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณพี่น้องทั้งทุ่งท่องเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดเดี๋ยวเซลจะได้ไปเฮียนผู้ใหญ่บ้านกันอยู่เด้อปะโถว้ายมันดีซ้ำใดแล้วโทษสั่งเอาสมุนไพรสนับสนุนสมุนไพรของบักหลาโตขึ้นสิเอาข้าเจ้าเขาเฮียนพยาบาลข้าเจ้าผิดอีหยังเว้ยเมื่อเอิญกันพอใหญ่เนาะ เอ้คนเกษตรวิสัยเป็นทั้งสี่วะวะที่เออขอบคุณครับสั่งให้อีแม่อีแม่มานี่ทางถุงทองเกษตรวิสัยก็เอาไปเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขอบคุณครับอ่ะใครอยากได้โทรมาโทรมามาเอามาเอามาเอาไปใช้ครับ0803060509ได้แม่เด้อ0803060509นะครับ
3: สวัสดีครับ
4: จ้า
3: ครับเนี่ย
4: จ
3: ้าครับ
4: ฮะ
3: ครับผมมาจังไหน
4: อันเอายาหน้าขี้กับหน้าข้าว่าไหนแน
3: ่เอา2กระปุกบ่แม่น360บ่
4: บ่อันนั้น
3: หรือเอาจุดกินน้ำ
4: นั่นนะ
3: เอาจุดกินน้ำเนาะยี่แม่อายุใส่หนิยี่แม่อายุใส่ยูอำเภอใดจังหวัดไหนครับ
4: โอ้อันคอยโทษไปเอ้าเราได้ตัวนึงอยู
3: ่เอ้าสิไข่แน่บ่แม่
4: ไข่แน่อยู่ตีมันหมดเด็ดที่นี
3: ่โอ้ครับครับซื้อยังครับแม่ซื้อยัง
4: ซื้อบุญมี
3: คุณแม่บุญมีนามสกุลยังครับ
4: มีใช่บ้านเลขที่24
3: หมู
4: ่ที่1
3: ตำบล
4: เบิดอำเภอรัตนบุรี
3: อ๋อสุรินทร์ครับๆอีแม่ใส่ชุดอีหยังไปครับ
4: นักข่าวกับหน้าที
3: ่อ๋อบัดนี้ซะได้เอาชุดกินไปนําเนาะ
4: ชุดกินน้ํา
3: โอเคเลยครับคุณแม่เดี๋ยวบักหลาจะส

0: เอาไปแล้วชุดหนึ่งครับฟอร์ดออมเตียงเหมือนลักมาสั่งเอาอีกอีแม่บุญมีผมก็ได้มันก็สิบอกให้ของบักลาอยู่บ่อีแม่บุญมีเราคือสั่งเพิ่มซ้อมดบซีลบแล้วเนาะเว้ยขั้นเอาไปใส่แล้วมันเสยเตยเวยอยู่นี่เว้ยผมมีตาสิบอกให้เอากระปุกน้ำมันหนวดที่มันเป็นขวดน่ะกำแน่นๆดึกใส่คุ้มตาผมบอกทันหัวสองถุงมาเปิดได้ยินเสียงมันนี่กูจะมันซักตาสร้างมันกับซักให้ดึกให้คุ้มตามันจากบาทในบันมันมาตัวขายให้แม่แล้วอีแม่บุญมีเล่าบัดใส่ดีตัวละโอ้ยใส่แล้วเราก็สั่งเพิ่มอาขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณหลายๆจ้ะโทรมาลองเอาไปใช้ดูครับใครที่นอนฟังอยู่อย่าทนทุกทรมานกงโกะกงโกยขั้นบ่ร้องของบักลานี่เว้ยนะครับบ่ฮั่นบ่หูเรียงเด้บ่หูบ่น้ําเขาบ่รู้เรียงเด้เนาะอ่ะโทรมาครับ0803060509นะครับ0803060509 0803060509ไปฟังหมอลำกันต่อนะครับกับหมอลำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นจากทีมงานหมอลำหมายเลขหนึ่งล่ำให้พี่น้องฟังในทองเรื่องแม่ห้างสามผัวเจ้าหัวสามโบสถ์ม้วนๆกันต่อจากทางรายการครับอีแมน
1: จานเพ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านรับแจ้งข่าวความคดีย้ายกาลีไปหาวายมายามนี้ย้ำพอดีความเบาตะวันสายไงแกดอกง่ายแกไปเบากันวัดแท้สถานที่ที่นัดหมาย

ค่อยฟังบทบาทคุณเรื่องสิคุณเป็นตมตั้งแต่ง่วงความจริงสิ่งคนเห็นพอผ่าคำสีตกลงง้อความเบาเอาความหมายไปผู้ฟังเพิ่นรู้เห็นแจงดอกแก่ใจฟังกับผมสิได้ปั้นหุ่นในเป็นผีเพราะมันมีผีใจใส่ความหมายแมงตั้งใจแข็งความเบาเอาความเผาให้หลง

0: โอ้ป่านนี้ยังว่านั่นเห็นผู้ใดมาวัดได้มาเอาพ่วงดิ
1: เอา
0: เชียวว่าของมังเพื่อนมาพอดีแล้วเออไปไหนซะเบิ่งแน่ล่ะนี
1: ่กำลังมาตามหลังค
0: ่ะเออบ่ต้องมันมีหยังยากหรอกมันใจหายแล้วคนนี่
2: เป็นจังได๋เนาะเรื่อง
3: ข้าว
2: เสือแน่ท้องได้ยินแต่แม่ตาลีไปเว้าให้ฟังว่ามันแม่นความจริงหรือบ
0: ่เออฟังไปอยู่ไสล่ะอยู่ไสแน่ล่ะเน้นท้องมันไปไสนี่เออนี่ล่ะนี่ล่ะตัวเธอมันแท้เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านฟังไปสิบ่มื้อนั้นตีกองให้มันออกไปต้นไปเสียเอาวัดเนี่ยลูกเขากาลีนี่ก็มาเสียหมูพอดีเสียหญ้าอยู่กลางวัดเน้นท้องมันกันยางยกลงไปพิมพ์ผู้เฒ่าเสียยาดอกปราสาทมวยวางซั่นลูกเฒ่ากาลีนี่ก็วางเสียงปึ๊บเน้นท้องก็ดึงแขนพวดพาดดึงกันไปทั้งกุดใส่ก่อนกุ๊กคอยก็ซ่องเบิ่งเห็นตะนอดก่อนกันลูบๆอยู
4: ่ไผว่าหลวงตา
0: น้องผู้ใหญ่ที่เบิ่งมันเห็นบ่มันเห็นบ่ผู้ใหญ่ที่เบิ่งผู้มันเห็นบ
3: ่ที่เน้นท้อง
5: อ้าวปาดท้อง
0: น้อยกว่ากันนี่ไม่ออกก็มีน้อยกว่ากันมีบ่คิดบ่เอาคิดบ่เลยคิดเบิ่งเลย
5: มาสร้างสิกาเฮ็ดกาทําแบบนั้นแท้เฮ็ดแบบนี้มันก็ผิดนั่นล่ะว่ามันแม่นความจริงมันก็ทํา
0: แล้วม
5: ัน ผ
0: ิดอันผู้ใหญ่แก้ไหนมาเฮ็ดแบบไหนนี่แก้มัน
1: แม่นบ่ล่ะพ่อผู้ใหญ่
5: จังข่อยว่านั่นติล่ะ
1: ไปเสียหญ้าก็ไปหลายคนอยู่
0: มันบ่มีใครไปเห็นดอกนอกจากข่อยผู้เดียว
1: ไปก็ไปอีกว่า
0: ไปบ่ไปลูกไผไปข่อยก็บ่ได้เกี่ยวข่อยเกี่ยวแต่2คนเน้นพ้องกับลูกเฒ่ากาลีเท่านั้น
5: มัน
0: แม่น
5: ค
0: นนี้มันแม่นคนนี้มันนี่ตัวละ
5: อ้าว
0: ค
5: ิ
0: ดเอาเองคอยงูหูเห็นก่อนกันคอยงูหูงูหอซะโอ้โ
5: หโอ้ย
4: ใจได้ยินน้อง
5: ตาว่าเมื่อกี้ท้อง
4: ทำหลวงตามาใส่เน้นทองปากว่าได้พอปานไม่ดอกกาดพอเต้นรถแขนซองงพ่ออยากว่าให้เต็มเสียงแต่ก็เพียงคำขีดนิดเดียวว่าจ่าใดทั้งเหลือใจจะลงให้น้ำตาไหลลงย้อย

0: เตียงหมอเล่าเพิ่นตาหน้าจังเจ้าสั่งแต่งแป้งนี่ท้องสู่กันแจงให้อายมัวอายคนตกลงจนคว่ำหาเลยบ่จ้าดอกคุณแทงพ่อป่าแหนติดของมันคาน้ำได้ข้างบุงจากว่ายากและหยุ่งความสีเว้าหลุดบ่มีแย่แล้วน้ออานี่ได้บ่นบอกพิมพามีความหยังให้พิมจ่าสุเป็นฟังหลุดพิมน้องให้พิมพาเป็นคนบอกให้ฟังก็ได้ดอกขอผู้ใหญ่เอาพิมพ์บอก
1: อาว่าเบิ้ง
0: ทีนี้นะ
1: อาว่าเบิ้งมันความจริงนะมันก็ซัวฝากมาคนละศูนย์นั่นน่ะพอเบิ้ง
2: น้ำตาพี่พิมพ์ไหลหู
3: แม่นคน
2: ละ
3: แม่นคน
2: บ่ใจไปหน่อยในหัวใจเงินอังจากความหลานแต่หน้ามาเฝ้าให้บุญบายสั่งมีใจบาปบ่อายว่า